0: ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคม
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ให้ไม่เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราก็เฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์จะก่อนควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันก็ปริมาณน้ำลดลงแล้วถือว่าคลี่คลาย
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครซึ่งประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุน นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้จะช่วยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
4: ไตรมาสที่2ที่เราเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยคนไทยถูกกระทบเรียกว่าวิกฤตค่าของชีพมาจากน้ำมันแพงค่าของชีพแพงและถ้าเราหยุดไม่ได้จะนำไปสู่การชะลอการใช้จ่ายและถ้าเราหยุดไม่ได้ต่อก็จะถ้าจำคำนี้ได้มันจะนำไปสู่ปัญหาตกงานนี่คือสิ่งที่เราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงมีพระราชกำหนดในเรื่องของที่เราทำในเรื่อง400,000,000,000
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าจากนี้จึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจของ SME ไทยและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
1: โครงการไทยเที่ยวไทย Plus ได้ขยายสิทธิ์เป็น1,000,000,000 สิทธิ์โดยใช้งบจำนวน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้50สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
5: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็น1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าติดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังอยากใช้สลปเงินกู้เพื่อเยียวยาแล้วเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 3,500 ก็คนนึงลงได้50สิทธิ์
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตรและลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการอย่างครบถ้วนถึง7กรณีทั้งการคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยรวมถึงโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีว่างงาน
7: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกัน

0: ที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสําคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกําหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตราร้อยละ15ร้อยละ25และร้อยละ50ครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 652,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตราร้อยละ50โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้เพื่อหารือกรอบความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้โดยจะดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่นำไปปฏิบัติได้จริงและดำเนินการต่อไปได้แถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากองทัพสหรัฐเก็บกู้หรือทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุซแล้วและอิหร่านได้รับแจ้งว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดใหม่มาวางจะถูกทำลายทันที
5: นายดมิทรีเบสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียแสดงจุดยืนหลายครั้งในหลายระดับว่าการประจำการกองกำลังทหารต่างชาติขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อยูเครนซึ่งจะถูกส่งเข้าไปประจำการในยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำฝรั่งเศส

0: เยอรมนีและยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรัฐสารวัคทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตบเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก 3-1 เซต 25-22 25-16 23-25 และ 15-11 ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ไปครอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเยเรนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสในรอบ8ทีมสุดท้ายเทียสิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2เทียสิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทรารมณ์5-1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ดีกรี3เหรียญทองกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเฉือนชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไปเพียงแค่ 0.03 เมตรพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาทิตย์ปูราสในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมในพื้นที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น
3: 1นาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานา
3: กับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผลเกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
7: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
8: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการติดตามการข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกครับ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้โดยเฉพาะการยกระดับการรักษาความปลอดภัยกับประชาชนครับว่ามีความเข้มข้นขึ้นอย่างไรบ้างทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินครับ
10: ครับในส่วนของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็ได้สั่งการประธานท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับในการให้ความสำคัญนะครับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับก็โดยการพูดถึงการกำลังของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำว่าท่านพร้อมที่จะสนับสนุนในภารกิจนะครับในการสร้างความปลอดภัยและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งก็ในส่วนของทางท่านแม่ทัพเองนะครับท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของมาตรการการป้องกันเองการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงสถานที่สำคัญในชุมชนนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะครับซึ่งจากการดำเนินการนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดที่ร้านสะดวกซื้อที่มายอเองนะครับเราก็สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนะครับในความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางตำรวจนะครับที่เข้าไปรับเหตุเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อาวุธปืนนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับเนื่องจากว่าเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดนั้นที่เข้าไปเนี่ย ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้ไล่ประชาชนออกมานะครับทำให้เราไม่สามารถยิงไปได้จึงต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ระงับเหตุนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปะทะกันนะครับเมื่อปะทะเสร็จก็จะมีเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่42อันนี้ก็สื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
9: ครับที่มายอเนี่ยครับเรามีข้อมูลด้านการข่าวมาก่อนหรือเปล่าครับเลยทำให้ทราบและสามารถเข้าไประงับเหตุรวมถึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วเนี่ยครับ
10: ในส่วนของพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับเมื่อเรายกระดับนะครับในทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเองมาตรการด้านการข่าวมีการตรวจตราเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้เราเจอตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของหน่วยที่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ
9: ครับผมท่านโฆษกครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยกว่า50ครั้งนะครับทั้งผู้บริหารในระดับนโยบายเนี่ยได้มีการออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนตรงกันเลยว่าควรพัฒนาด้านการข่าวในพื้นที่มากขึ้นขณะนี้ครับเรามีการวางแนวทางการพัฒนาด้านการข่าวยังไงบ้างครับผม
10: ครับในส่วนของงานด้านการข่าวนะครับเราเองก็ต้องยอมรับว่างานด้านการข่าวเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียนะครับถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้นที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับข่าวนะครับจากส่วนต่างๆแต่ว่าเราต้องมาประเมินวิเคราะห์นะครับให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับเพื่อให้หน่วยได้เข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ตามภาพข่าวเนี่ยให้มันสอดคล้องกันที่ผ่านมาหน่วยก็ปฏิบัตินะครับลงไปดำเนินการแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ด้วยนะครับการให้น้ำหนักในแต่ละข่าวให้น้ำหนักการป้องกันเหตุในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามานะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และการนำข้อมูลของส่วนต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ส่งเข้ามานะครับพอตรงนี้ก็จะเป็นปอดแต่สำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปนะครับ
9: ครับผม
10: เพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยเราใช้เพื่อป้องกันเหตุนะครับไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งการติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของการข่าวด้วยทั้งพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งทางหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องดำเนินการให้ได้มากขึ้นนะครับ วิเคราะห์ให้มันกระจ่างนะครับเพื่อนำไปสู่การดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและก็ตรงจุดมากกว่านี้ครับ
9: ครับผมพูดถึงการข่าวก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องระงับเหตุให้ทันต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยถูกใช่ไหมครับ
10: ครับผมครับ
9: ครับครับท่านโฆษกครับกรณีที่ตอนนี้หลายฝ่ายติดตามเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งระบุว่าเป็นการบาดเจ็บจากการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ครับผมทางกรทมภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรครับผม
10: สำหรับกรณีนี้นะครับหน่วยงานก็สำคัญข้อกล่าวอ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะด่วนสรุปนะครับจากข้อมูลหรือว่าทำกล่าวอ้างเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ต้องดูข้อเท็จจริงจากหลายส่วนทั้งพยานรายละเอียดของเหตุการณ์แต่ข้อมูลที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเท็จจริงชัดเจนนะครับซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองนะครับเขาก็ได้ยืนยันผ่านการแถลงข่าวว่าไม่ได้ใช้อาวุธยิงมาจากอากาศยานนะครับจากประธานผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งได้ร่วมแถลงข่าวท่านเองก็บอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดจากอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันในวันแถลงข่าวนะครับแต่ว่าก็หากผลการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบนะครับก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมานะครับหากอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ย เปิดโอกาสให้กระบวนการการตรวจสอบดำเนินการไปอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบไปขยายผลจนเกิดความเข้าใจผิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตำรวจก็กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะได้คำตอบที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้ครับ
9: ครับผมแต่ก็ยืนยันกับประชาชนแน่นอนว่าเราจะมีการติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างถูกต้องไหมครับ
10: ครับผมดำเนินการแน่นอนครับทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้างอย่างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับผม
9: ครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีบางส่วนเหมือนกันที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามีไลฟ์สดด้วยอันเนี้ยอยากถามท่านโฆษกว่ามีจริงไหมครับหรือว่าไม่มีครับผมเพราะว่าจากการติดตามเนี่ยยังไม่เคยเห็นข้อมูลที่เป็นไลฟ์จริงๆเลยอาจจะมีคลิปวิดีโอบ้างแต่ไม่มีไลฟ์สดแบบเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่มีถูกต้องไหมครับ
10: ครับกระบวนการต่างๆเนี่ยถามว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการใช้อากาศยานไหมครับก็มีใช้นะครับปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีการติดอาวุธขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เห็นส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับการไลฟ์สดอันนี้ก็เราก็ทราบอยู่แล้วในยุคสมัยนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบนะครับข้อมูลเท็จข้อมูลจริงบางทีเราก็ยังแยกแยะได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับในพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลจากหลายช่องทางนะครับ
9: ครับผม
10: จึงอยากให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนส่งต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลจากทางการเนี่ยผมว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลจากผู้ส่งสารโดยทั่วไปซึ่งใครก็ได้ส่งออกมาอาจจะมีส่งมาด้วยไม่คิดแชร์ต่อโดยไม่คิดหรือว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้ามันคลาดเคลื่อนหรือว่าถูกส่งต่อขยายผลไปสร้างความเกลียดชังหรือว่าทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันเกิดความตึงเครียดมากขึ้นแบ่งฝักเป็นฝ่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องความปลอดภัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือปัญหาเลยครับผม
9: ครับผมก็วันนี้ครับผมหลายท่านที่รับฟังนะครับคงจะทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็การติดตามโดยเฉพาะในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงเชื่อว่าทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะแถลงให้รายละเอียดกับประชาชนอย่างชัดเจนแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพันเอกเอกวริศชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหน้าขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
10: ครับผมครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
9: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: รัฐบาลและจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงพร้อมถอดบทเรียนวางแผนรับมือสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลายหน่วยงานยังคงระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการฟื้นฟูดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยรวมถึงถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภครวมถึงการให้บริการของ ถานพยาบาลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วรวมไปถึงการเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
13: รัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจและก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยแล้วก็ให้ถอดบทเรียนหาแนวทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขรับมือกับสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มีข้อสั่งการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแนวทางแผนการในการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้คลี่คลายความกังวลลงไปได้และความช่วยเหลือต่างๆก็จะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับ
12: ขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่นายเชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าเรื่องการเยียวยาประชาชนแบ่งเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องครัวครัวเรือนละ 6,700 บาทกำหนดจ่ายเงินเยียวยาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องรวมถึงการถ่ายเอกสารเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยจ่ายตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทในส่วนนี้ต้องให้ทีมช่างลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
14: หลังจากการฟื้นฟูควบคู่กันไปกับการเยียวยาซึ่งในการเยียวยาเราก็ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดมี2ส่วนเงินส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ค่าเครื่องครัวอันนี้พร้อมจะจ่ายเลยนะครับเป็นเงินรวมแล้ว 6,700 บาทเรากำหนดแผนที่จะจ่ายวันที่31สิงหาและวันที่1กันยายนนี้ส่วนเงินก้อนที่2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าพืชสวนไร่นาที่เสียหายแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรอันนี้จะมีการสำรวจโดยช่างของอบต.และเทศบาลซึ่งครั้งนี้น่าจะเร็วเพราะว่าทางตำรวจตรีเจเสดได้มอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมช่างโยธา30คนลงมาทำงานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดครับ
12: มาตรการช่วยเหลือเหล่านี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นขณะเดียวกันยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องนำไปถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยในอนาคตเพราะการผ่านพ้นวิกฤตไม่ได้จบลงเพียงเมื่อระดับน้ำลดลงแต่คือการเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและเตรียมความพร้อมให้ทุกพื้นที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทางหลวงยกระดับนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรสะสมบนเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญถนนพระราม2และถนนมิตรภาพด้วยการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 และ M6 บทใหม่แห่งการคมนาคมเชื่อมโยงกรุงเทพสู่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างราบรื่นติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
15: หากพูดถึงเส้นทางลงใต้ถนนพระราม2ถือเป็นฝันร้ายเรื่องการจราจรติดขัดมาอย่างยาวนานแต่นับจากนี้ภาพจำเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วยกระดับถนนพระราม2ระยะทางรวมประมาณ25กิโลเมตรจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 น.ในวันที่28สิงหาคมนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อม 100% ในด้านโครงสร้างและการรับน้ำหนักโดยได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิศวกรรมและการหารือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างใกล้ชิดคาดการว่าเมื่อเปิดใช้งานจะประหยัดเวลาเดินทางได้ไม่น้อยกว่า40นาทีสามารถรองรับและระบายการจราจรจากถนนพระราม2ด้านล่างที่ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 คันต่อวันขึ้นมาใช้บนทางยกระดับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ120ในส่วนของข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ด้านล่างกรมทางหลวงได้เร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายเตือนและป้ายสะท้อนแสงให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง
16: ก็จะเป็นการติดตำนานของถนนพระราม2ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก่อสร้างกันมานานก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จให้ลบภาพสำหรับถนน7ทั่วโคกก็แล้วแต่ เราก็ยังมีการทำในช่วงของที่จะต่อร่วมกับทางการทางพิเศษแต่ที่สำคัญนะครับ M82 ของเราจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีนะครับ
15: อย่างไรก็ตามในช่วงทดสอบนี้จะมีการควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัยโดยรถยนต์4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกเกิน4ล้อขึ้นไปความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เพียงแค่เส้นทางลงใต้เท่านั้นทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีข่าวดีไม่แพ้กันหรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาล่าสุดเปิดให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางยาวกว่า110กิโลเมตรไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์แต่เส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้หลายชั่วโมงพร้อมวิวทิวทัศน์ยกระดับอันงดงามตลอดเส้นทางนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความรู้สึกแทนประชาชนว่าการเปิดให้บริการในช่วงบางปะอินปากช่องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนมิตรภาพอย่างมหาศาล
17: ยินดีเพราะว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจของโคราชได้มากแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลในทุกเฉลี่ยร่วมกับตำรวจทางหลวงแผนทุกเฉลี่ยอะไรต่างๆโดยธรรมชาติของโคราชเนี่ยใจจดจ่อกันได้ง่ายมากเลยยังไงคนก็รู้แล้วก็ย้ายคนที่อื่นมาที่นี่เยอะก็น่าจะกลับมาขึ้นทับอีกมากคุยขึ้นอีกหลายรอบรอบสองแล้วก็การมาใช้ร่วมกิจกรรมกับราชการจะขึ้นผมว่าน่าจะหลายเท่าเพราะว่ามันมาง่ายมาสะดวกนะก็เป็นความยินดีก็คือน้องโคราชดีใจขอบคุณรัฐบาล
15: การขับเคลื่อนทั้งสองโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างถนนเพื่อการเดินทางเท่านั้นแต่คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้ง M82 และ M6 คือคำตอบที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของประชาชนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วและกลับถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าที่เคยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งสร้างผู้บริหารคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อเป็นกลไกดูแลผู้สูงวัยถึงชุมชนตั้งเป้าขยายผู้บริบาลกว่า 31,000 คนทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เล่าประเด็น
19: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันมีผู้สูงอายุแล้วกว่า13ล้านคนหรือประมาณ20%ของประชากรทั้งประเทศและแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2576หรือ7ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น28%ของประชากรทั้งประเทศหรือทุกๆ10คนจะเป็นผู้สูงอายุ3คนขณะเดียวกันเด็กเกิดใหม่และคนวัยทำงานมีจำนวนลดลงทำให้ในอนาคตผู้สูงอายุอาจต้องอยู่ตามลำพังมากขึ้นขาดคนดูแลหรือบางครอบครัวอาจต้องให้ผู้สูงอายุวัยต้นดูแลผู้สูงอายุวัยปลายนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องเร่งรับมือด้วยการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้เป็นกำลังสำคัญในชุมชนเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทางเรื่องสุขภาพการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการไปจนถึงเรื่องรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบคลุม5ด้านได้แก่สุขภาพสังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีล่าสุดกระทรวงพม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรุ่นที่1และ2รวม267คนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่โดยมีนายแพทย์วัชรากรเลือดด้วยลาบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริบาลที่มีผลงานโดดเด่นนายแพทย์วัชรากรกล่าวว่ากระทรวงพม.ต้องการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกในระดับชุมชนโดยให้ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงบ้านสอดคล้องกับแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลตามนโยบายของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
20: ผมมาให้ความมั่นใจครับว่าท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรวมถึงท่านโชคชัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงจัดโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมทักษะครับเป็นการติดอาวุธให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นไปทำงานได้อย่างเข้มแข็งสำคัญกว่านั้นครับพวกท่านก็ได้มาพบปะกันเองได้มีการสร้างเครือข่ายกันเองเพราะบริบทแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเป็นโอกาสดีเลยครับที่พวกท่านได้มาพูดคุยมาหาเครือข่ายพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์กันครับ
19: ปัจจุบันมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแล้ว878คนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทและกระทรวงพม.มีแผนขยายให้ครอบคลุมทุกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศรวม 7,772 แห่งละ4คนหรือกว่า 31,000 คนเพื่อดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุได้กว่า 3,100,000 คนเพราะเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่คนวัยทำงานน้อยลงการดูแลผู้สูงอายุจึงไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพียงลำพังแต่ต้องมีชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแลโดยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญช่วยให้ผู้สูงอายุมีคนคอยดูแลเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิงห์รายงาน
21: เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มกัสการ์ดผ้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
6: ฮะอะไรนะ
5: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะOFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mateไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
7: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
8: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 นในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: Podcast FM 99
1: คุณทราบหรือ
2: ท่านกำลังรับฟัง
3: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 นในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณ

ในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ยืนได้บรรยายได้ตามปกตินะครับก็สอบถามผู้ฟังด้วยก็บอกว่ารู้เรื่องนะครับที่ผมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์โดยผมไม่ได้ใช้ PowerPoint เลยนะใช้ความทรงจำล้วนๆของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทดสอบดูว่าความทรงจำเป็นยังไงก็โอเคใช้ได้นะครับไม่กระทบกระเทือนไปอย่างใดสำหรับความทรงจำของผมนะครับที่ผ่านมาไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเดี๋ยว

ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงชื่อตัดมาที่ผมนี่ตัดมาที่ผมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ว่าไม่ค่อยเรียบร้อยผมพยายามจะปรับปรุงอีกนะครับมันไว้มั้งนะครับสำหรับช่วงที่เลยเห็นสูงขึ้นไปเลยในบ้านเนาะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะนี่ก็นะครับให้ท่านได้เห็นต่อไปก็นัดหมายกับช่างไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าจะมาทาสี

่อไปก็คงจะเอาชิครับก็ช่องทางที่ท่านจะติดตามรับชมและรับฟังนะครับก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz นะครับแล้วก็แฟนเพจด้วยและก็Facebook ด้วยของสวท.ขอนแก่น 99.50 MHz นะครับฟังได้ทั่วโลกรวมทั้งที่ขอนแก่นของเราด้วยถ้า Facebook ของผมที่ชื่อธีรพงษ์โสดาสีก็ติดตามรับแน่ใจถูกต้องไหมที่ผมกินกาแฟขนมปังมันถือว่าเป็นยาไหมคุณสุมาลีหรือว่ากินข้าวถึงเสร็จถึงกินยานี่ข้าวหลังอาหารนะครับหลังอาหารปกติผมก็จะกินกาแฟก่อนขนมปังก่อนแล้วก็มาจัดรายการโดยยังไม่กินยาหลังอาหารพอจัดรายการเสร็จแล้วก็ไปกินยาเฮ้ยไม่กินกินอาหารกินข้าวแล้วมากินยาหลังอาหารนะครับปกติจะทำแบบนั้นเคยถามหมอนะครับหลายคนก็พูดไม่ตรงกันกาแฟขนมปังผลไม้ถือว่าเป็นยาเอ้ยถือว่าเป็นอาหารถือว่าเป็นอาหารสามารถกินยาหลังอาหารได้แต่ข้าวบางคนก็บอกว่าต้องข้าวว่างั้นนะครับจึงกินยาหลังอาหารได้นะครับก็ฉะนั้นก็หลังกินข้าวก็แล้วกันเนาะปกติที่ผมทำหรือคุณประสมสุขว่ายังไง สอบถามนะครับคุณหมอหน่องตอนนี้กำลังเดินทางอยู่มั้งคุณสุขคนทิพย์ล่ะกินยาเป็นยังไงสรุปว่าเป็นยังไงที่ผมพูดนี่พอเข้าใจไหมคุณสุขคนทิพย์ผู้ประสานงานของเรานะครับศักชัยสุขคนทชาติพังงาก็ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณสวทขอนแก่นพร้อมออกอากาศแล้วขอบคุณมากครับสุขสุดศักชัยสุขคนทชาติขอให้มีสมรรถนะของร่างกายดีขึ้นจะได้ทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองของเราห่วงกันขอบคุณมากครับวุฒิวงศ์ดินยองรับชมรับฟังขอบคุณมากครับวิเชียรต่อฤทธิ์ก็ติดตามรับชมฟังศักชัยก็บอกว่าคุณภาพครับแก้วครับผมนึกถึงพี่ปีชาทรัพย์โสภานักจัดรายการวิทยุแห่งประเทศไทยอธิบดีเคยชวนผมนะครับให้ไปจัดรายการแทนพี่โสภาแทนพี่ปีชาทรัพย์โสภาเมื่อพี่ปีชาจะเกษียณอายุราชการผมก็ดูแล้วคงไม่สะดวกเพราะถ้าจัดรายการแล้วติดผู้ฟังท่านเคยไม่ติดผู้ฟังช้าๆมาจะต้องนึกถึงผู้ฟังทันทีคุณสุดศักชัยบอกว่ารับประทานอาหารเช้าควรมีไข่นะครับใช่ครับดีกินแล้วเมื่อวันนี้ครับ อาจารย์เอื้อยสวัสดีค่ะท่านอาจารย์บรรยากาศดีมากร้านกาแฟกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วร้านกาแฟแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินครับเป็นคนทำให้ละนี่โอเคเนาะมีฉากด้านหลังอีกเยอะผมยังติดไม่ได้ครับก็ซื้อมาแล้วล่ะยังไม่ติดนะครับเพราะว่ามันเป็นผ้าซึ่งจะต้องใช้ในการติดพอสมควรนะครับว่าจะติดแบบไหนอย่างไรโอเคนะครับท่านผู้ฟังครับทักทายท่านแล้วพอสมควรแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มดำเนินรายการแล้วนะ8:17 ครับอยากให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่แล้วก็รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในโลกของยุคโลกาภิวัตน์นี่แหละ globalization เนาะอาจารย์วรศิลป์นิรเกตท่านบอกว่าที่พันนานิคมเช้าตรู่25องศาชัดเจนทั้ง Facebook เสียงชัดเจนว่างั้นขอบคุณครับโอเคนะผมก็จะมาลองดูข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ผมเตรียมไว้ว่ามีอะไรวันนี้ที่พอจะนำเสนอท่านผู้ฟังหลากหลายทั้งหมดนะครับที่อย่างน้อยก็นะครับเพื่อความพร้อมวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่26สิงหาคม2569ครับวันพุธสีเขียวนะวันพุธสีเขียวหัวข้อข่าวก่อนที่น่าสนใจนะครับวันนี้

0: ็ไม่มีอะไรมากเบาๆเบิร์ดเมื่อวานผมและคณะเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ครับในขอนแก่นของเรานะครับซึ่งก็ในเมืองก็มีรถราเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์นี่ละอุบัติเหตุก็เยอะเหมือนกันนะครับเป็นเมืองใหญ่แต่ไม่เคารพกฎจราจรก็มีปัญหาฉะนั้นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เลยได้จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารมวลชนต่างๆในขอนแก่นก็ประมาณ120คนเมื่อวานนี้ผมก็ไปบรรยายด้วยเดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดให้ท่านได้ฟังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวนะมีต่อไปเป็นอะไรนะครับหัวข้อข่าวประกาศผลการคัดสรรบทกลอนภาพเวทโดยสโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทยประกาศผลแล้วนะครับนี่ภาคพระเวทสันดรชาดกเนี่ยแห่เข้าเมืองนะครับใครทำภาพพระเวทสวยได้ความหมายมีคุณภาพดีอะไรประมาณนี้นะครับมาพูดถึงประวัติความเป็นมาว่าด้วยการปฏิรูประบบข้าราชการและการยุบตำแหน่งของข้าราชการโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาพูดถึงโรงพยาบาลสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับนำร่องถอดป้ายภาษาเขมรทิ้งประวัติสะเทือนงบ800ล้านบาทต่อปีที่เคยไทยเราเคยจ่ายรักษาฟรีให้ชาวเขมรนะครับทั้งจ่ายค่าอาหารให้นักเรียนให้ทุนการศึกษาและก็เดียวกับให้การรักษาพยาบาลนะครับหมดเงินไปเยอะในแต่ละปีนี่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนอกเหนือจากโยกย้ายบิ๊กล็อตของกระทรวงมหาดไทยทั้งอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ตรวจราชการรวมไปถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ยังไม่มีการแต่งตั้งอีกหลายตำแหน่งเมื่อวานผมก็ถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านก็บอกว่าปกติจะมีชื่อโยกย้ายทุกปีนะครับแต่ล็อตนี้ไม่มีว่างั้นเพราะว่าท่านจะเกษียณอายุราชการแล้วนะครับมาทางด้านอินเดียครับรัฐอุตรประเทศของอินเดียตัดสินใจออกคำสั่งกวาดล้างและสั่งแบนสินค้าติดป้ายรับรองฮาลาลแบบถอนรากถอนโคนมีเขาเอาจริงนะครับต่างประเทศนี่เกี่ยวกับพวกมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องสินค้าฮาลาลตอนนี้ก็มีแล้วการคือชาวมุสลิมก็เป็นคนดีครับแต่ว่าบางคนทำให้เสียนะครับฉะนั้นก็มีปัญหานะครับการคุมหน้าคุมตานะครับดูนะคุณนกนิชา FC บัวใหญ่โอ้นี่มาแล้ว FC บัวใหญ่ได้พระเป็นกรุ๊ดหรือมั้งเนี่ย เป็นอดีตการการของกรมประชาสัมพันธ์ของเราที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต1นี่ละก็หลังจากนั้นก็โอนไปอยู่เทศบาลเมืองบัวใหญ่เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านตอนแรกผมคิดว่าเป็นคนกรุงเทพแต่สอบไปสอบมาถามมาบอกว่าเป็นคนบัวใหญ่เพราะงั้นครับก็ขอบคุณครับคุณนกครับรักษาสุขภาพนะนกนิชาออกถ้าจะออกละเทปแผ่นเสียงอัลบั้มบอกนะดุษฎีอายุวัดวันนี้ขอนแก่นแดดมาขอบคุณครับคุณนิยุทธสืบสายนี่เมื่อวานก็เจอกันครับในการบรรยายของผมที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลคุณนิยุทธสืบสายนะครับคนขยันบอกว่าอะไรนี่คุณนิยุทธสืบสายมีข่าวมีคราวมาด้วยมั้งอ๋อเดี๋ยวนะครับมีข่าววันนี้ถึง28สิงหาคมก็สำนักงานพาณิชย์จำหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็จะพูดให้ท่านได้ฟังกันนะครับก็คุณนกนิชาบอกโอนกลับได้ไหมคะเราคิดว่าจะโอนเงินมาโอนกลับได้ทั้งนั้นคนมีคุณภาพคนมีความรู้ความสามารถนะครับแต่ไม่รู้จะตกใจนะไม่รู้จะใกล้บ้านไหมนะโอเคคุณย่าโอเคคุณย่าเมื่อวานนี้ขอบนู่นแหละครับพวกผมเนี่ยครับไปบรรยายที่ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลหน้าสนามบินขอนแก่นนะครับโอเคคุณด้าเป็นเจ้าของผู้จัดการอยู่ที่นั่นด้วย ทักทายมาขอบคุณครับสุพจน์สุมาลีสวัสดีครับร้านเกษตรนนม่วงหลังมอรับฟังชัดเจนขอบคุณมากครับคุณสุพจน์ครับนี่ผมผ่านประจำครับขอให้ขายดีๆก็แล้วกันนะครับสินค้าต่างๆพี่สมพิษจากโคกสูงชุนแพบ้านเกิดของผมอยู่ที่โคกสูงเนี่ยนะครับอยู่ตรงข้ามกับบ้านพี่สมพิษพี่สมพิษก็สุขภาพยังแข็งแรงขอบคุณมากนะครับโอเคผลอีกอันนึงนะครับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียปีนี้ไทยเราชนะคาซัคสถาน 3-1 ก็ทำให้เวียดนามตกรอบอันดับไทยก็ยังคงอยู่ที่17ของโลกเหมือนเดิมแต่ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของเอเชียนี่ครับวอลเลย์บอลชุดใหญ่ของเราเล่นเก่งนะครับเชียร์ได้ไม่ผิดหวังโอเคนะครับผมเชียร์นะครับก็คุณวลัยพรตันตรบัณฑิตนะครับทักทายมาขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของอากาศก่อนนะครับก่อนจะพูดเรื่องต่างก็อากาศขอนแก่นเอาแบบสดๆเลยเนาะผมก็ตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้ก็มาออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับออกกำลังกายเสร็จนะครับก็มาจัดรายการนี่แหละนะครับเทศบาลนครขอนแก่นวันนี้28องศาเซลเซียสในเมืองนะก็โดยทั่วไปก็28องศาเซลเซียสนะครับก็ตอนบ่ายๆก็จะร้อนพอสมควรนะครับนี่ก็พวกเราก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของอากาศนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจะมีฝนเล็กน้อยว่างั้นนะครับพรุ่งนี้ก็ฝนเล็กน้อยนะครับโอเควันนี้อุณหภูมิจะสูงสุดก็34องศาเซลเซียสก็ต่ำสุดก็25ขณะนี้ก็28หรือเปล่านะครับว่าใช่ 28.2 องศาเซลเซียสสดๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้มาดูอีกหนึ่งนะครับค่าฝุ่นของขอนแก่นเป็นยังไงผมดูก่อนนะค่าฝุ่นชื่อค่าฝุ่นขอนแก่นก็คงจะดีนะดูแล้วไม่มีมลภาวะเข้าไปน้ำพอง64สีเหลืองชุมแพ60สีเหลืองขอนแก่น58สีเหลืองนะครับค่อนข้างดีเอาเป็นว่าค่อนข้างดีไม่เขียวนะครับไม่เขียวประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้มาดูเรื่องของน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เป็นไงนะครับสดๆผมดูกันนะน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์สดๆ 8:27 นาทีขณะนี้ก็ 36% ของความจุอ่างนะ 36% ของความจุอ่างเมื่อวานมีน้ำไหลเข้า14,060,000 ลูกบาศก์เมตร14,060,000 ลูกบาศก์เมตรครับระบายน้ำ2,950,000 ลูกบาศก์เมตรครับก็เป็นน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์นะครับซึ่งก็ที่ผมบอกไว้ว่าน้ำมันจะแล้งนะครับปีนี้ซูเปอร์เอลนีโญมานะครับมันจะแล้งฝนก็จะหายไปอย่างช่วงนี้แหละนะครับเป็นฤดูฝนแต่ว่าฝนหายไปก็เก็บกักน้ำไว้เป็นดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขื่อนอุบลรัตน์มีคณะกรรมการบริหารน้ำนะครับโอเควันนี้26สิงหาคมสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดสมัยประชุมวันแรกรัฐบาลก็นำพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสามารถออกเป็นพระราชกำหนดได้เข้าพิจารณาในวันนี้อ้าวนี่ครับเรื่องของเงินนะครับที่ฝ่ายค้านบอกว่ามันจะผิดกฎหมายนะตอนนี้รัฐบาลก็เสนอไปทางศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าทำได้ว่างั้นนะครับโอเคนี่คือระบบประชาธิปไตยเงินนี้ก็จะเอามาให้พี่น้องได้ใช้จ่ายหมุนเวียนไปมานี่แหละนะครับต่อไปมีอะไรบ้างล่ะ เดี๋ยวนะครับผมดูก่อนว่ามีข้อมูลข่าวสารอะไรที่ผมเซฟๆไว้เพื่อจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้26ที่โรงแรมอวานีขอนแก่น 9:00 น.ผู้ว่าขอนแก่นเป็นประธานในการรับการสัมมนาสร้างการรับรู้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนและประชาชนที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาโพสทิลของไทยส่วนนั้นนะครับแล้วก็14:15 น.ที่หมู่7บ้านเหล่าตำบลอำเภอบ้านฝางท่านผู้ว่าไปมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและครอบครัวผู้เสียชีวิตเวลา9:00 น.รองยุทธพรพิรุณสารก็ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตนวัตกรรมทางการแพทย์ส่งเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2ครับศาลากลางจังหวัดขอนแก่น9:30 น.ก็จะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทศบาลของจังหวัดขอนแก่นทุกแห่งนะครับที่ห้องประชุมศรีบริรัตน์ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น13:30 น.ประชุมอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายจำเลยครับที่ถูกขังฟรีเนี่ยที่จริงก็ไม่ฟรีครับจะต้องชดเชยในคดีอาญาที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2นะครับ15:00 น.ประธานประชุมอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนะครับที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2ทางด้านนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าขอนแก่นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเรื่องผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมออคิดวันรูมโรงแรมเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นนะครับ13:30 น.ประธานพิธีเจริญจิตภาวนานะครับธรรมนาวาวังที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับในวันนี้14:30 น.ก็ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดอบต.ขอนแก่นที่ห้องประชุมศรีบริรัตน์9:00 น.ก็เป็นประธานโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเรื่องวินัยจราจรของสถานศึกษาที่วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยไม่ใช่วิทยาลัย14:00 น.ประธานประชุมระดับจังหวัดขอนแก่นอำนวยการเรื่องของทศม.เลยทศม.ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเลยโอเคนะมีประชุมเยอะครับผู้ว่ารองผู้ว่าและก็หลายแห่งจัดประชุมที่ผมเคยนำเสนอแล้วผมเมื่อวานก็พูดกับผู้ว่าแป๊บหนึ่งท่านก็คงจะไม่ได้ฟังรายละเอียดต่างๆเพราะเวลามีจำกัดคือผลการประชุมเนี่ยนอกเหนือจะเชิญทำข่าวนอกเหนือจากทำข่าวเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่ากับรองดูซิกำชับกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆลองเอาผลการประชุมต่างๆนี่มานำเสนอทางสื่อมวลชนอีกทีนึงว่าประชุมแล้วมันได้อะไรไม่ใช่เป็นประชุมเฉยๆแล้วไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะครับบางทีก็ขี้เกียจอ่านเหมือนกันนะแบบนี้คือได้แต่ประชุมแต่ว่าไม่รู้ผลประชุมเป็นยังไงอ่ะหน่วยงานต่างๆลองดูนะนี่เป็นข้อเสนอของผมนะครับจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยซ้ำไปมั้งเพราะว่าผมก็อยู่กับวงการข่าวสื่อสารมวลชนมาเยอะพอที่จะมีประสบการณ์มันก็ไม่ยากนี่นะครับเอาประเด็นสั้นๆสรุปผลการประชุมเรื่องนี้ของหน่วยงานนี้มีดังนี้1 2 3 4 5นี่ครับก็มีแค่นี้เองนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะกับหน่วยงานนะถ้าหากว่าทำได้อย่างนี้นะครับดีไหมท่านผู้ฟังว่านะครับท่านผู้ฟังก็กระตุ้นให้ท่านเห็นใจด้วยว่าหน่วยงานต่างๆเขามีงานทำเยอะแต่ว่าก็ต้องทำข่าวนี้ด้วยนะครับคุณอะไรเนี่ย MHM Vlog นะครับบอกมาว่ารับฟังด้วยว่างั้นขอบคุณนะครับพ พันตำรวจเอกธนาชัยไหลงามมาแล้วรับฟังได้ดีทั้งภาพและเสียงท่านฟังอยู่ที่ไหนเนี่ยแฟนประจำเอฟซีตั้งนานแล้วขอบคุณครับท่านอธิบดีว่างั้นนะครับท่านหายไปตั้งนานก็คงจะไม่มีเวลาที่จะมาฟังนะครับก็บอกกล่าวกันมานะครับคนเคยทักทายกันมาวันชัยตุ้ยด้วงเข้าเรียนครับเช้านี้ลมวอยวอยครับว่างั้นข้าวรอฝนครับได้ยินไหมพี่เสียงนี้คือสาวบ้านนาร่ำเพียเรียกหาสาวบ้านนาสาวบ้านนายังคอยข้าวคอยเขียวเนาะดร.วิวมาหามากุดไฟดับครับวันนี้มีแสงครับว่างั้นโอเคเนาะก็คงจะเนี่ยไฟดับก็โซลาร์เซลล์ไงเนาะดร.วิวนี่ชำนาญอยู่แล้วนะครับติดตั้งโซลาร์เซลล์ต้องนึกถึงดร.วิวนะครับขอบคุณครับคุณสุชาติบุญจันทร์รับฟังฟังที่ไหนบอกด้วยยิ่งดีนะครับท่านผู้ฟังครับเราจะได้รู้แหล่งหรือว่าการออกอากาศของเราถึงไหนใกล้ไกลยังไงนะครับวไลพรตันตระบัณฑิตรับฟังขอบคุณครับโอเคนะครับ8:35 น.และที่ท่านฟังรายการนี้นะครับผมธีรพงษ์โสดาสีดำเนินรายการสดๆเพื่อท่านผู้ฟังนี่แหละนะครับเมื่อวานนี้ครับผมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้นำชุมชนครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ดูแลหอกระจายข่าวสื่อมวลชนของขอจังหวัดขอนแก่นประมาณ120 คนเจอหน้าเจอตาหลายต่อหลายคนรู้จักมักคุ้นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสารมวลชนนะครับงานนี้ก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดนะครับผมก็ได้ไปบรรยายทดลองยืนบรรยายให้หลายเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์จำทั้งหมดเลยครับไม่ได้ใช้ PowerPoint นะจำเพราะว่ามันอยู่ในหัวสมองแล้วก็ไม่มีลืมอยู่แล้วเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับก็โอเคองค์ประกอบทำข่าวทำหอกระจายข่าวการพูดทำหอกระจายข่าวต่างๆเหล่านี้นะครับมีการฝึกให้เขียนให้พูดของแต่ละกลุ่มระดมสมองกันนะครับสุดท้ายผมก็มอบรางวัลให้กับผู้ชนะผู้ว่าขอนแก่นก็มาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรนะครับให้กับผู้อบรมด้วยนะครับก็ดีครับเป็นประโยชน์สำหรับในการไปครั้งนี้นะครับก็มีคณะวิทยากรนะครับ4 คนนะครับคือนอกเหนือจากผมแล้วก็เป็น5แล้ววิทยากรก็มีท่านอดีตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2คุณไคริกาศิรประภาเดโชชัยหรือคุณแจ่มแล้วก็มีคุณวีหรือธิดารัตน์อากรตนอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิมีคุณประพินพิษพัวโสพิษอดีตไม่ใช่อดีตสิไม่รู้จะย้ายไปไหนย้ายไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ENBT ขอนแก่นของเรานี่แหละแล้วก็ได้เจอผู้อำนวยการวิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่นด้วยวันนี้ก็จะไปเจออีกนะครับนี่กว่าจะย้ายไปไหนอีกไม่รู้นี่แต่ละคนก็ว้าวุ่นพอสมควรพอคำสั่งยังไม่ออกของกรมประชาสัมพันธ์มีข่าวแว่วๆว่าจะไปโน่นไปนี่ไปเหนือไปใต้ไปออกไปตกก็แล้วแต่คุณทำกับเสร็จก็แล้วกันเนาะโอเคครับคุณสิทธิธรรมเมฆสุวรรณเห็นท่านมาข่าวได้เห็นท่านมาข่าวได้สะดวกแล้วดีใจมากครับผู้เวียงขอบคุณมากครับคุณจอยอุรวดีคนสวยอีกคนหนึ่งสวัสดีวันตอนเช้าอันสดใสขอบคุณมากครับจอยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เรื่องของผมที่ไปบรรยายเมื่อวานนี้โครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเริ่มวันนี้นะไทยช่วยไทยไข่ไก่สดลดค่าครองชีพว่างั้นเพื่อพี่น้องชาวขอนแก่นไข่ไก่สดราคาใหม่30 ฟองเบอร์3 30ฟองนี่ต่อแผงนะ131 บาทลดทันที12 บาทเหลือเพียง119 บาทเท่านั้นนะครับดีไปซื้อนะ เยอะสะอาดปลอดภัยไข่ไก่สดลดค่าครองชีพมีจนถึงวันที่28นะท่านนายกเทศมนตรีชัยโรจน์วันเพชรสวัสดีครับอาจารย์เช้านี้สดใสทั้งคนทั้งบรรยากาศครับวันนี้ก็สว่างขึ้นนิดนึงนะครับในท้องฟ้าเมืองขอนแก่นและก็ที่หน้าบ้านผมด้วยนะครับขอบคุณท่านนายกชัยโรจน์ครับผมเป็นแฟนเพจของท่านอยู่นะคุณสมดุลพวงอกจากกุดรังดีครับบอกแหล่งที่มาแบบนี้ดีจะได้รู้ว่าไกลไม่ไกลใกล้ไกลประภาดาบัวนาคติดตามรับฟังนะครับขอบคุณมากจิรพงศ์อวิรุธธรรมอวิรุธพาณิชย์อดีตหัวหน้าช่างของเรานะครับของสวทก็ติดตามรับฟังคุณจิรพงศ์คงอยู่สุขสบายดีเนาะโอเคว่างๆก็ไปเจอกันนะครับดีเหมือนกันเนาะศักชัยทิพย์รักษามาแล้วสวท10 โทรมาแล้วเมื่อวานไม่ได้ไปครับเสียดายจังโอ้เนาะเมื่อวานเนี่ยผมซัดเต็มเหนียวประสบการณ์หลากหลายพูดให้ฟังแบบไม่ต้องอาศัยโพยละผมพูดคุยกับท่านผู้ฟังฟื้นความจำไปด้วยก็ไม่ลืมแต่อย่างไรนะครับขอได้ให้สอบถามดีครับท่านสทของเราคนขยันมาเรื่องของภาพเวทครับประกาศผลการคัดสรรบทกลอนภาพเวทโดยสโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทยประกาศเมื่อวานนี้ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดสรรบทกลอนจะร่วมเล่มในหนังสือภาพเวทพื้นผ้าแห่งสถาสองฝั่งโขงจะได้รับหนังสือเป็นของสำนักคุณตอบแทนคนละ1เล่มพร้อมกับจะได้เข้าร่วมงานสัมมนาวรรณกรรมสองฝั่งโขงเรื่องภาพเวทที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเขาจะจัดวันที่3ถึง4กันยายนนี้โดยผู้จัดจะมีที่พักฟรีให้นะครับแล้วก็รับรองอาหารด้วยในวันที่2และวันที่3กันยายนนี้นะก็การอ่านบทกวีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ 18:00 น.ครับที่หอศิลป์วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมวันที่3กันยานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณสุมาลีสุวรรณกรขยันครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของภาษีคนไทยต้องไว้รักษาคนไทยเท่านั้นเขมรไม่เกี่ยวโรงพยาบาลสุรินทร์นำร่องครับซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาเขมรนั่นแหละถอดป้ายภาษาเขมรทิ้งเพราะว่านะครับพวกเขมรเนี่ยมารักษาเปลืองงบประมาณไปเยอะนะครับที่เราเคยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พวกเขมรฟรีนะครับแบบคนไทยเราเลยนะครับรวมทั้งการศึกษาของเราด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของนะครับไทยเรานะครับคงจะต้องทำแบบจริงจังแล้วล่ะโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลนำร่องแห่งแรกที่ลงมือทำก่อนใครท่ามกลางข่าวสารชายแดนไทยกัมพูชาหลายแห่งก็เริ่มทยอยถอดออกแล้วนะเอาที่อื่นล่ะว่ายังไงมาเรื่องร้องเรียนบ้างนะสนทบท่านสทฟังนะมีที่ไหนบ้างดีก็ไม่บอกสถานที่มาเสียงดังมาก2วันแล้ววันนั้นยามวิกาลเนี่ยบ้านหลังเดิมนั่นแหละไม่กล้าเดินออกไปบอกด้วยตนเองเพราะเมาแจ้งตำรวจแล้วก็แล้วไม่ดำเนินการทำไงได้คะวันนั้นตีหนึ่งกว่าล่าสุดก็ตีห้านอนไม่ได้เลยวันนั้นรบกวนมากเสียสุขภาพร่างกายเสียสุขภาพจิตตื่นเช้าก็ต้องไปทำงานอีกมาทางด้านเทศบาลเมืองศิลาตอนนี้นะทำไมเทศบาลเมืองศิลาขอนแก่นเนี่ยอนุญาตให้เปิดคาราโอเกะพื้นที่เปิดก็ใกล้เคียงแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะเพราะงั้นไม่เป็นห้องปิดเก็บเสียงอะไรเลยหนวกหูเสียงดังมากดึกทุกวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันว่างั้นนะครับโอเคนะลองดูเทศบาลต่างๆลองดูพี่น้องก็คงจะต้องคำนึงถึงความสะดวกหูของบ้านข้างเคียงด้วยนะเปิดอะไรนักหนาเรื่องราวของการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับมีแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับออกมาแล้วแต่งตั้งผู้ว่า21 คนนู่นนะผู้ว่าบุรีรัมย์ย้ายไปเป็นอธิบดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นคนนี้ก็เป็นผู้ที่เคยเรียกประชุมนายอำเภอแล้วสรุปว่ามีพบข้อมูลการทุจริตในการสอบท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่ได้ดีพวกใครพวกมันทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิดนี่ครับนักการเมืองเดี๋ยวนี้สังเกตดูนะครับพรรคการเมืองภูมิใจไทยนี่จะแต่งตั้งคนในมารับผิดชอบมาเป็นหัวคะแนนของตัวเองมักจะเอาคนหนุ่มๆนะเดี๋ยวนี้นะครับคนแก่ๆเขาไม่เอาแล้วเขาอยู่แป๊บเดียวก็ไปสู้เอาคนหนุ่มๆอยู่หลายปีเป็นพรรคพวกของตัวเองไม่ได้หรือเปล่าประมาณนั้นท่านผู้ฟังคิดยังไงครับคุณเล็กวิภาวันอิ่มเสมอกำลังรับชมขอบคุณมากครับคุณเล็กครับก็ลองฟังไปแล้วด้วยก็วิจารณ์ผมด้วยว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเนื้อหาเป็นยังไงนะครับชอบไหมหรือไม่ชอบนะครับโอเคเนาะข่าวต่อไปข่าวเรื่องราวของการปฏิรูประบบราชการครับ8:45 สดๆแล้วนะครับเป็นครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเกิดขึ้นมีหลายยุคหลายสมัยครับการปฏิรูประบบราชการของเราครั้งแรกเวียงวังครั้งนานะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับจตุสดมนะครับครั้งแรกเลยระบบราชการพอรัชกาลที่5นะครับปี2435-2440ก็มีการรวมอำนาจเข้ามาสู่ส่วนกลางแต่ก่อนก็กระจายอำนาจนะครับตอนหลังก็มารวมอำนาจอีกตั้งกระทรวงทบวงกรมแบบตะวันตกในยุคของรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าถือว่าข้าราชการที่อยู่ส่วนท้องถิ่นก็ไกลหูไกลตาทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เป็นห่วงเรื่องชายแดนพรมแดนที่ตะวันตกนักล่าอาณานิคมจะเอาพื้นแผ่นดินไทยฉะนั้นในยุครัชกาลที่5จึงเป็นยุคที่สำคัญนะครับในการปฏิรูประบบราชการ12กระทรวงเลยนะครับที่เกิดขึ้นในยุคนี้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่เรารู้จักกันดีก็คือกรมพยาดำรงราชานุภาพนี่แหละนะครับเป็นน้องชายของรัชกาลที่5ต่างมารดาได้เป็นหูเป็นตาต่างพระเนตรพระกันนะครับที่เราเรียกออกไปดูแลผู้ว่าที่ส่งจากส่วนกลางไปก็เก็บเงินภาษีอากรก็ไม่ต้องมีสัมปทานแล้วจากเอกชนตอนนี้ก็ให้ส่งเข้าหลวงมีหอรัศดาพิพัฒน์นะครับเก็บเงินให้ข้าราชการมีเงินเดือนแต่ก่อนไม่มีนะให้หากินเองครับก็ทุจริตคอร์รัปชันก็น่าจะเริ่มจากเหตุการณ์นั้นนะครับและขณะนี้ก็บอกว่าจะปฏิรูประบบราชการใหม่ว่างั้นนะครับซึ่งก็การปฏิรูปก็เห็นชอบยุบกรอบอัตรากำลังนะครับทยอยยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุน11สายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับนี่ก็ผู้ที่เป็นในขณะนี้ก็ไม่กระทบแต่อย่างใดแต่ว่าเมื่อเกษียณแล้วก็ดีละจะมีการกระทบนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับการยุบเลิกก็ระดับปฏิบัติการระดับชำนาญการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะทยอยยุบไปนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลบอกว่าเล็งเห็นความสำคัญของคนในภาครัฐมีเยอะขณะเดียวกันงบประมาณสถานะทางการคลังการเงินของประเทศ 70% ก็เป็นงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนที่สูงมากรัฐบาลไหนไม่กล้าทำเพราะเกี่ยวกับคะแนนเสียงฉะนั้นรัฐบาลนี้จึงจะทำแล้วว่างั้นนะครับเพราะถ้าไม่ทำมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปโดยนะครับก็จะพิจารณายุบเลิกดังกล่าวนี้ล่ะนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการยุบเลิกเจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางนะครับต่อมาก็เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อมาเจ้าพนักงานสื่อสารต่อมาเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาในกรมประชาสัมพันธ์มีนะต่อไปพนักงานห้องสมุดต่อมานายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ ยกเว้นกรณีของกรมศิลปากรนะครับ11ก็ผู้ประกาศและผู้รายงานข่าวไม่มีผู้ประกาศแล้วนี่ครับที่ผมว่าถ้าได้ฟังตั้งแต่ตอนเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกาศก็จะไม่มีแล้วที่จะจบม.6มาประกาศหรือเจ้าหน้าที่กระจายเสียงก็จะไม่มีแล้วนะครับรวมทั้งผู้สื่อข่าวอะไรต่างๆนี้ก็จะไม่มีแล้วประมาณนี้นะครับเอาผู้รายงานข่าวก็จะไม่มีผู้สื่อข่าวมีนักสื่อสารมวลชนเหล่านี้แล้วนะครับก็จะถูกยุบเลิกไม่แน่ว่ายุบเลิกไปเพื่ออะไรนะครับถ้ายุบเลิกไปแล้วนะครับมันก็แน่นอนส่วนหนึ่งก็คงจะเอาไปที่ผมสันนิษฐานเองนะให้ซีสูงๆก็มายกเลิกซีต่ำๆซะเอาไปให้ซีสูงๆซีสูงๆก็ไม่ค่อยทำงานอีกละคนที่ทำงานผมเคยเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีหลายปีมาแล้วตอนผมเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคนที่ทำงานคือใครทราบไหมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าพวก C6 C7 C8 เนี่ยไม่ทำงานแล้วคนที่ทำก็ไปมอบให้ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำพนักงานราชการทำแทนซะอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือระบบราชการไทยเราเนาะเรื่องราวของการยุบเลิกนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตามองนะครับนักสื่อสารมวลชนนั้นก็คือผู้ที่มาจัดรายการวิทยุนี่ละทางวิทยุทางโทรทัศน์เขาเรียกว่านักสื่อสารมวลชนแต่ก่อนก็เป็นผู้สื่อข่าวแต่ก่อนก็เป็นผู้จัดรายการแต่ก่อนก็เป็นเจ้าหน้าที่กระจายเสียงต่อมาก็ยุบรวมกันทั้งหมดมาเป็นนักสื่อสารมวลชนตอนนี้จะยุบเลิกนักสื่อสารมวลชนอีกเขาจะเรียกอะไรอีกตอนนี้หรือจะยุบไปเลยยังไม่แน่ใจติดตามดูนะทำหน้าที่เกี่ยวกับพูดคุยสื่อข่าวรายงานข่าวทางวิทยุทางโทรทัศน์นี่แหละนะครับตำแหน่งนี้ถ้านักประชาสัมพันธ์ก็ทำเรื่องงานประชาสัมพันธ์วางแผนการประชาสัมพันธ์นะครับให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนนี่คืองานของนักประชาสัมพันธ์มันจะแตกต่างจากนักสื่อสารมวลชนนะครับของกรมประชาสัมพันธ์คุณชัดเฉลิมมาแล้วเมืองเลยฟ้าครึ้มแต่ฝนยังไม่ตกสัญญาณชัดเจนราบรื่นนี่ก็มีลูกเป็นนักสื่อสารมวลชนใช่ไหมอยู่ที่หนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูโอเคนะครับมีท่านใดที่รับชมทักทายมาบ้างคุณสงวนศรีหาโคตรจากโกสุมพิสัยติดตามท่านตลอดชอบฟังรายการระดับน้ำในเขื่อนเพราะเคยท่วมบ้านขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับก็รักษาสุขภาพนะครับผมก็ไปนั่นไปนี่นะครับอย่างน้อยก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนฝึกพูดนะครับฝึกความทดลองจำต่างๆเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งร้องเพลงก็เป็นการบริหารปอดนะครับบริหารใบหน้าผมออกกำลังกายนี่ก็ร้องเพลงไปด้วยนะท่านผู้ฟังเพลงเก่าๆท่องอาขยานเก่าๆนะครับก็ร้องเพลงไปด้วยท่องสูตรคูณไปด้วยขอไก่ขอไข่ท่องขอไก่ไปด้วยขอไข่ไปด้วยนะคุณประภาดาบัวนาควันนี้มารับบัตรผู้สูงอายุอยู่ที่อำเภอวังสามหมอโอ้ไปอยู่ที่โน่นเนาะครับก็ให้เดินทางปลอดภัยรักษาสุขภาพด้วยนายจักรีตัวเตอร์ติดตามรับฟังขอบคุณครับก็คุณสุทัศน์สินเปี่ยมเจริญเหตุความรุนแรงในจังหวัดปัตตานียาลานราธิวาสและสีอำเภอสงขลานะครับทำไมไม่รวมเหมาหมดทั้งจังหวัดสงขลาเลยล่ะนะครับมันก็เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนี่แหละนะครับเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับกำลังคนที่จะไปประจำอยู่ที่นี่มันจะมีค่าตอบแทนค่าอะไรนะครับจึงเอา4อำเภอก็แล้วกันเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะใช้เงินเยอะ2ประเด็นหลักว่างั้น1ไม่1เสียผลประโยชน์การค้าขายยาเสพติดของผู้ทำผิดกฎหมายต่างๆ2เสียมวลชนส่วนรายละเอียดยาวดีครับสั้นๆ นะครับก็โอเคขอบคุณครับที่ท่านทักทายมาเอ้าผมจะลองพยายามเดี๋ยวสรุปข่าวก่อนนะครับแล้วจะให้ท่านโทรไม่ทราบว่าจะมีท่านโทรได้โทรมาไหมนะครับเปิดโอกาสให้โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับแจ้งชื่อมาด้วยนะครับแล้วก็บอกสถานที่จังหวัดต่างๆที่ท่านอยู่มาให้ทราบด้วยอ้าวก็นั่นเป็นเรื่องของการให้ท่านได้โทรมาแต่งตั้งโยกย้ายครับก็มีการโยกย้ายหลายตำแหน่งนะครับของข้าราชการทางด้านกระทรวงศึกษาธิการก็โยกย้ายนะครับนายประวิตรเอราวัณเป็นปลัดกระทรวงศึกษาคนใหม่ให้พิเชษฐ์โพภักดีนั่งเลขาธิการสภาการศึกษาแทนส่วนธนูขวัญเดชเป็นเลขากพฐ.พ่วงแต่งตั้งอีกหลายตำแหน่งว่างั้นเอานอกจากนั้นแล้วก็บิ๊กรถใหญ่นะครับมหาไทยก็อย่างที่ท่านทราบแล้วนะครับสโตกป้องกันได้นะถ้าดูแลให้ดีนะครับฉะนั้นก็ดูแลกินน้ำบ่อยๆนะครับก็ดูเอา30คูณน้ำหนักของท่านว่าท่านควรจะกินกี่มิลลิเมตรอย่านอนดึกนะครับอย่าเครียดนะครับความเครียดสะสมอย่าเป็นความดันนะครับขยับร่างกายอยู่เสมอนะครับขึ้นบันไดลงบันไดนี่ผมก็ฝึกลงบันไดขึ้นบันไดนะในแต่ละวันที่ผมออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยก็50ครั้งซ้ายทีขวาทีนะครับลดของทอดของมันของเค็มในการกินนี่ก็ฝึกป้องกันสโตรกด้วยนะครับอันดับโลกของวอลเลย์บอลหญิงไทยเราเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะอยู่อันดับที่17นะครับอยู่อันดับที่17ก็เมื่อวานชนะอาคาซัคสถาน3-1เวียดนามก็ตกรอบนะครับมาคราวรัฐอุตรประเทศของอินเดียตัดสินใจออกคำสั่งกวาดล้างและสั่งแบนสินค้าที่ติดป้ายรับรองฮาลาลแบบถอนรากถอนโคนเหมือนกันนะครับนี่เขาทำจริงนะครับคือพวกมุสลิมเนี่ยนะครับเขาจะต้องกินอาหารแบบฮาลาลนะครับถ้าไม่มีฮาลาลเครื่องหมายฮาลาลจะไม่กินประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็ของไทยเราก็มีนะครับบางร้านที่อาหารฮาลาลนะครับโอเคนะครับนี่ก็ต่างประเทศเขาทำท่านอยากจะโทรนะครับผมเปิดโอกาสแล้วนะพูดถึงเรื่องวัดป่าอรุณยารามเป็นยังไงนะครับท่านลองเล่ามาสัก2นาทีปัญหาแนวทางแก้ไขล่ะเป็นยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ก็ข่าวต่างๆหมดแล้วผมเปิดโอกาสให้ท่านท่านนายออดโอจากโคราชที่ปรึกษาของเรานะครับท่านนายออดโคราชก็ยังไม่มีแดดครับช่วงนี้ยังครึ้มๆเหมือนฝนจะตกอยู่ครับแต่รับฟังรายการอาจารย์สุริยาศรีวงทิศชัยวงทองเอาชัยวงทิศเอาชัยวงทิศเหรอนามสกุลผมอ่านผิดอยู่เลยนะครับท่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษผมก็อ่านตามที่ผมเข้าใจนี่แหละท่านบอกว่าชัยวงทิศขอบคุณมากครับอาจารย์สุริยาชัยวงทิศนะครับทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับท่านทิพย์ดีอุบลรัตน์ฝนกำลังโปรยๆครับฟังทางสวทขอนแก่นชื่นชมท่านมากๆที่อะไรนี่การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เต็มไปด้วยคุณภาพล้วนๆครับขอให้ท่านสุขภาพสมบูรณ์เป็นนานๆนะครับเพื่อรายการที่มีคุณภาพขอบคุณมากครับคุณสุวิทย์รับซ้ายก็บอกว่าผู้ว่าขอนแก่นผู้ว่าย้ายเข้าไปเป็นใหญ่ในกรมก็ยุคใครยุคมันยุคนั้นว่าใครมีอำนาจนะครับผู้ว่าขอนแก่นของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับท่านจะเกษียณอายุราชการแล้วเมื่อวานก็เจอท่านนะครับผู้ว่าไม่ได้ย้ายนะครับส่วนผู้ว่าคนใหม่ที่จะมาแทนเกษียณยังไม่รู้ว่าเป็นใครคนของใครคนของมันอย่างที่ว่านั่นแหละคงไม่มีการโทรมั้งผมว่าเนาะเปิดโอกาสให้โทรแล้ว0817024751นะถ้าหากว่าท่านจะโทรในเวลาที่ผมเปิดให้ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องวัดป่าอรุณยารามวันนี้ไม่มีข่าวป้าดานะครับป้าดาให้แกพักก่อนนะครับตอนนี้พักยาวป้าดานะครับไปพักอยู่ที่ไหนไม่รู้เนาะ คุณประสาทผอ.ประสาทโนพันธ์จากหน้าราบ8ขอนแก่นครับว่างั้นนี่ครับผอ.ขยันสุขภาพดีครับผอ.ประสาทโนพันธ์ก็ติดตามรับฟังท่านผู้ฟังครับเรื่องราวข่าวสารข้อมูลต่างๆวันนี้ที่ผมเตรียมไว้ก็หมดเวลาพอดีเตรียมยามากินนะครับกินข้าวแล้ววันนี้กินข้าวต้มนะครับเพราะว่าเสร็จจากการจัดรายการนี้แล้วผมก็จะไปประชุมร่วมกับทางชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่สถานีวิทยุริมบึงแก่นนครนั่นแหละนะครับได้ทราบข่าวว่าท่านผอ.วิทยุหน้านวลเลยไว้ส่งผมใหม
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทวันนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: วันนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเสนอการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พ.ศ. 2569โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูงทำให้ต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าและบริการรัฐบาลจึงเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณตามปกติได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดเอกผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบ ว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนยอมรับการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียดังนั้นเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบูรณาการกำลัง3ฝ่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
11: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
2: คิดจะทายคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: แล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ็มก็การ์ดค่าสูงเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: แผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: คือสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
7: ที่สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
8: ฮะอะไรนะ
7: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
9: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ IT อุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลง

ครับไม่ได้นอนไม่ได้หลับพี่อยากจะพบนี่หาจนทั่วอุดรน้องก็ไม่เห็นมีจากอุดรธานีพี่ไปตามพี่น้องตายถึงลำโขงพี่นั่งลงร้องไห้หาจนทั่วแดนไทยน้องจ๋า

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีวาระพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อรัฐบาลนำเสนอร่างพระราชกำหนดต่อที่ประชุมหากสมาชิกมีข้อสงสัยและซักถามรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาจึงเชื่อว่าการพิจารณาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกเสนอ7แนวทางขับเคลื่อนงานด้านยุติธรรมวันนี้เวลา 9:09 น.นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกโดยมีผู้บริหารและข้าราชการให้การต้อนรับพร้อมเข้าสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลสัพพลยานมุนีพระประจำกระทรวงและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเข้าปฏิบัติงานที่ห้องทำงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนร่วมพิธีแสดงความยินดีโดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ7ข้อได้แก่รวดเร็วต่อเนื่องและตรงประเด็นทำงานกระชับตรงโจทย์สื่อสารอิมแพคกับประชาชนสานพลังเครือข่ายเลิกเริ่มต่อยอดสร้างภาพลักษณ์ใหม่และสร้างความสำเร็จคู่กับความสุขโดยเน้นการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
6: นายสุภัทรศรีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจัดกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สอมตลงพื้นที่นราธิวาสติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงเตรียมดันเรื่องช่วยเหลือเข้าครม.สัญจร
7: นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างวุ้นส่วนจำกัดอารีบางเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทางนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาณเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังมิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังในทะเลอ่าวและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ลดลงความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 64% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอตะกัวป่าอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอจุ้งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยการทิวราลีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องมือตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือแต่ย้อนวีโซล่าเซล
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

พี่ที่หูว่ามีแม่งกล้องในมือได้แม่งกล้องมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้อง

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อเฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
2: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
1: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
3: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: FM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิต

0: อมพี OFM Office Mate คุ้มกว่าด้วยสินค้าขนาดผู้ประกอบการโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีตอมพี OFM Office Mate ราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อเข้าโครงการซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ตอมพี OFM Office Mate ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมตอมพี OFM Office Mate OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตจะเปิดร้านจะขยายออฟฟิศจะซื้อของใช้ธุรกิจตอมพี OFM Office Mate ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านธุรกิจเล็กหรือใหญ่รับส่วนลดพิเศษได้ทันทีตอมพี OFM Office Mate Central ขอนแก่นชั้น3
1: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
0: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
3: ฮะอะไรนะ
2: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่

0: OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

ินอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องกับคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: ของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพรก.กู้เงิน400ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความพร้อมในการชี้แจงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือพรก.กู้เงิน400ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าพร้อมชี้แจงข้อสักถามของฝ่ายค้านเพราะตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ออกมาเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการไว้หากไม่มีพรก.ดังกล่าวมารองรับการดำเนินการในส่วนนี้สถานการณ์อาจจะหนักกว่านี้ได้จึงถือว่ามีความจำเป็นและมั่นใจว่าพรก.นี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาอย่างแน่นอนผมธีราธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม2569
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น80%อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20กันยายน2569ทั้งนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิกรสถาพรมารายงาน
1: เวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการเป้าหมายแห่งชาติด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและพื้นที่ภูเขาช่วงปี2568ถึง2573ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามชุดที่16เมื่อไม่นานมานี้ทางนี้โครงการจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตจะใช้งบประมาณกว่า808ล้านล้านดองเวียดนามหรือประมาณ1ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังตั้งเป้าให้ศูนย์ควบคุมโรคท้องถิ่นทั้งหมดมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อก่อโรคแอนติเจนและแอนติบอดีของโรคติดเชื้ออันตรายรวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดและสภาพสุขาภิบาลในโรงเรียนตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอสว่างอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาจังหวัดตรังในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีความแรงเพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 56% ส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอชัยบุรีอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังอำเภอเสนาครินทร์จังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เอ็มกัสการ์ดพาสูเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
3: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
5: ฮะอะไรนะ
4: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
6: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mateสาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง

สวัสดีนะคะทุกท่านเลยในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นดิฉันจิรพรบางข้างค่ะดำเนินรายการนะคะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz แล้วก็มีเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะภายใต้การอำนวยการของผอ.สวทขอนแก่นนะผอ.จิรยามังธานีนะคะแล้วก็มีงานเพลงด้วยนะวันนี้เช่นเคยแล้วก็มีแซวมาด้วยนะคะว่าวันนี้อากาศดีมากบรรยากาศน่านอนอีกแล้วแหมนะประเดิมเริ่มแรกด้วยงานเพลงที่กินใจเสือเกินนะคะยอมจำนนฟ้าดินผู้ฟังเวอร์ชันของคุณหญิงทิติการนะคะก็ครึ้มแบบนี้แหละค่ะที่จะทำให้การขับขี่นะคะไม่ต้องแสบตาไม่ร้อนใจนะคะแต่ว่ามาช่วยกันประหยัดพลังงานเนาะหรือจะเป็นในเรื่องของไม่ขับเร็วนะคะซึ่งสำคัญมากเลยการขับขี่การเดินทางให้ทุกๆวันนะจะต้องปลอดภัยนะคะเป็นวันที่ขับขี่ให้ปลอดภัยอีกวันนะคะเราผ่านมาได้ทุกวันก็เพราะว่าเราไม่ประมาทในการขับขี่การเดินทางนี่สำคัญมากเลยนะคะรวมไปถึงท่านที่พนักงานขับรถก็จะเป็นรถตู้โดยสารสาธารณะรถรับส่งนักเรียนรถโรงเรียนของสถานศึกษานะคะก็อย่างที่ว่ากันไปแล้วค่ะตั้งใจทำงานทุกอาชีพนะคะความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ความตั้งใจความที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกันกับการเดินทางการขับขี่คุณจะปลอดภัยนะคะถึงมีรถติดคนเยอะแค่ไหนนะมีผู้คนพลุกพล่านนี่บนถนนหนทางแค่ไหนก็รับรองเลยนะคะว่าอย่างน้อยความปลอดภัยของเราค่ะ

0: ไม่ทำร้ายเราแน่นอนเลยนะคะนะก็วันนี้ประจำวันนี้วันพุธกันแล้วนะคะ26สิงหาคม2569มาดูสภาพอากาศกันหน่อยก็แล้วกันวันนี้นำมาฝากกันนะอัปเดตเลยนะเรื่องฝนฟ้าอากาศนี่คือเป็นห่วงทุกท่านนะคะว่าจะเดินทางหรือจะนั่งรถโดยสารนั่งเรียกว่าขับรถมาบางครั้งก็เส้นทางไกลซะเหลือเกินมืดฟ้ามัวดินขึ้นมาอีกเนี่ยหรือครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะก็คงจะให้ทุกท่านได้ใส่ใจนะกับการเดินทางนะคะเอาวันนี้อาจจะเพจสระขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเนาะวันนี้เดี๋ยวให้มาดูแลอีกทีนึงนะคะอาจจะยังไม่เจอกันแต่ทักทายกันได้นะคะ0432367265นะคะก็มีบางท่านนะคะถ้าอยากจะติดต่อเรื่องงานเพลงหรือว่าเนี่ยค่ะให้อยู่ในช่วงของในการสัญจรปลอดภัยเนาะแต่ถ้าเกิดว่านอกเวลาหลังเวลานะคะเราไม่สามารถที่จะทราบว่าท่านเป็นใครเนาะคือก็อาจจะมีเบอร์โทรศัพท์ที่แปลกๆกันเข้ามาด้วยนะคะก็หรือว่าเบอร์ของสาธารณะนะคะเราสามารถสื่อสารกันได้นะคะแต่ถ้าเป็นเบอร์ส่วนตัวรายส่วนตัวนะคะขออนุญาตไม่ติดต่อแล้วก็ไม่รับนะคะก็คือไม่ทราบว่าจากไหนอย่างไรด้วยเราก็ต้องเซฟตนเองตัวดิฉันเองต้องเซฟตนเองแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ต้องเซฟนะว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรต่างๆนะคะเราทำงานเพื่อหน้าที่นะคะแต่ถ้าเกิดนอกเรื่องส่วนตัวไม่สามารถจะไปก้าวก่ายหรือไปรับทราบเรื่องของท่านนะคะก็เดี๋ยวคุยกันเองก็แล้วกันเนาะคนในครอบครัวอะไรต่างๆนะคะแต่ก็เป็นเพื่อนร่วมทางหรือว่าเวลาที่ทำงานนะคะดิฉันก็เต็มที่แหละค่ะ1ชั่วโมงตรงนี้ทั้งกำลังใจการขับรถแล้วก็เทคนิคดีๆความรู้นะคะในการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเกิดว่านอกเรื่องหรือว่านอกเวลานะคะก็ไม่สามารถว่าใครคือใครเนาะเราก็เซฟตนเองเนาะเราก็กลัวว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะเอ้าก็คือนะคะนี่คือบทบาทหนึ่งนะคะของนักสื่อสารมวลชนหรือจะเป็นผู้ประกาศนะในส่วนของการทำงานของสื่อกรมประชาสัมพันธ์มอบความสุขนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเนาะนะคะนี่คือคำคีย์เวิร์ดนะคะที่นำฝากทุกท่านเพราะนั้นแล้วนะคะเราไม่สามารถว่าท่านคือใครเราคือใครใครคือใครแต่เกิดเป็นส่วนตัวจริงต้องเป็นคนรู้จักกันสนิทกันจริงๆนะคะมิใช่ว่าจะรับปุ๊บปั๊บเลยหรือใครโทรมาแปลกๆอย่าไปรับสายนะไม่ต้องไปแอดไลน์นะให้เสียเวลาเพราะเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะใครนะคะเพราะช่วงนี้ก็มีมิจฉาชีพเยอะนะคะบางทีหลอกลวงกันออนไลน์เราไม่ได้ใจอ่อนเพลียงพล้ำนะเหมือนแต่ก่อนเนาะว่าเอ๊ะมาแปลกๆใหม่ๆมาสวมรอยเป็นตำรวจบ้างเป็นการไฟฟ้าบ้างการท่าเรือหรืออะไรต่างๆนะหรือเกี่ยวกับชำระภาษีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วหรือยังอย่างเงี้ยคือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าที่อยู่ที่บ้านบางทีอาจจะเข้าใจจริงว่าเฮ้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าที่เขาโทรมาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เราเคยเข้าไปสารต่อหรือไปทำไหมนะยิ่งถ้าไม่ใช่เนี่ยยิ่งเราจับผิดได้ง่ายนะว่าแปลกปลอมแล้วก็จะมีประเภทล่อลวงหรือหลอกล่อให้โอนนะคะโดยการใช้ชื่อลูกหลานชื่อคนสนิทคนในครอบครัวเงี้ยแล้วก็จู่โจมกริ๊งกรางมาแบบไม่รู้แหละเบอร์ไม่รู้ได้มาจากไหนอย่างไรไม่ก็ไลน์นะคะมีอุบัติเหตุมีเหตุน่ากลัวอย่างเงี้ยก็ทำให้คนที่ได้รับสายปลายทางนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่อยู่ในครอบครัวตกอกตกใจนะคะไม่ทันคิดอะไรมากเพราะความตกใจเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงจึงทำให้นะต้องปุ๊บปั๊บทันทีนะโอนนะคะโอนแบบโอ้โหแบบนั้นก็น่ากลัวเช่นเดียวกันก็ฝากไว้นะเป็นอุทาหรณ์สอนใจค่ะเอามาดูสภาพอากาศนะคะมาแล้ววันนี้นะคะวันพุธที่26เดือนสิงหาคม2569ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งนะคะที่บึงกาฬสกลนครแล้วก็ที่จังหวัดนครพนมค่ะและขอนแก่นวันนี้มีฝนนะคะร้อยละ20ของพื้นที่นะคะซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะ เข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะคะย้ำกันอีกทีขอนแก่นมีฝนนะคะครึ้มๆแบบนี้มืดๆก้อนเมฆดำๆค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ20นะคะแล้วก็ยังดีกว่าที่ไม่ตกเลยนะยังดีกว่าที่จะไม่ตกเลยเพราะช่วงเนี้ยกำลังทำเรียกว่าต้องการน้ำเนาะในการทำเกษตรไม่จะเป็นปลูกผักนะคะบางท่านปลูกขายปลูกจำหน่ายก็จะมีห้างสรรพสินค้าที่ชื่อเสียงโด่งดังนะคะมารับซื้อจากสวนจากไร่นะกระจายในตลาดหรือเป็นตลาดชุมชนก็ได้นะคะบางท่านก็ทำอาชีพปลูกผักนะปลูกพืชผักนะคะไว้จำหน่ายด้วยแหละนะคะนี่แล้วก็เรื่องของการทำนานะคะในช่วงนี้ว่าต้นข้าวกำลังงามค่ะน่าเห็นใจนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือคนที่แบบเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ต้องใช้น้ำเก็บน้ำให้กับต้นข้าวจริงๆนะเพื่อให้ต้นข้าวได้เจริญเติบโตนะแล้วจะได้แบบเรียกว่าถ้าผ่านพ้นช่วงฝนไปนะนี่ก็จะใกล้ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะน้ำก็จะไม่เพียงพอในการที่จะให้ต้นข้าวนะคะได้เติบโตงอกงามขึ้นมาเพราะนั้นเห็นใจนะเข้าใจเลยสำหรับท่านที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราฟังสปอตนะคะในการขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยพรบ.ตัวแทนประกันภัยกันดีกว่าและก็งานเพลงที่ทักทายเข้ามากันด้วยค่ะ
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

ังนะที่ติดตามนะคะแล้วก็มีทักทาย0432367265เข้ามาด้วยนะตอนนี้เรารับฟังนะคะคลื่น FM 99.50 MHz แล้วก็ควบคู่กันไปด้วยเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคุณฟังคะเอาละค่ะมาที่เรื่องนี้กันต่อแล้วกันเดินทางขับขี่กับรถนะให้ปลอดภัยยิ่งช่วงฝนตกนะคะเรื่องของไฟรถค่ะไฟหน้าไฟท้ายจะต้องชัดเจนนะหรือว่าชำรุดตรงไหนบกพร่องตรงไหนเรารีบไปดำเนินการแก้ไขนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราเดินทางขั้นอื่นเข้ามาตามหลังเขามองไม่เห็นนะในระหว่างฝนตกบ้างหรือจะเป็นช่วงพลบค่ำเนี้ยนะคะก็คืออันตรายคุณฟังคือทำให้เพื่อนร่วมทางพลอยที่จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเดือดร้อนนะถ้าจะชนก็คือชนแบบไม่ได้ตั้งใจเขามองไม่เห็นนะอย่ามักง่ายให้ตนเองชีวิตคือเราต้องเซฟไว้ก่อนรถของท่านนะคะบกพร่องตรงไหนขาดตกบกพร่องตรงไหนนะคือเสี่ยงอันตรายทั้งนั้นเลยถ้ามอเตอร์ไซค์แล้วยิ่งแบบจะเลี้ยวนี่คือไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยวเลยบอกโอ๊ยไฟท้ายชำรุดนะยังไม่ยอมไปดำเนินการแก้ไขนะขั้นอื่นมองไม่เห็นนะถ้าเกิดเป็นรถพ่วงรถบรรทุกรถใหญ่ที่เขาวิ่งมาเบรกไม่ทันนะคะพอจะมาเจอกันโอ้โหในระยะกระชั้นชิดใกล้อย่างเงี้ยเขาเบรกไม่ทันเอาไม่อยู่เนี่ยค่ะคือส่วนหนึ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถใหญ่ชนรถเล็กเพราะมองไม่เห็นต่างๆนานาแต่เราก็ไม่อยากจะให้ท่านอะไรต่างๆนานาด้วยเหตุผลประการทั้งปวงหลายๆอย่างนะคะว่าเหตุผลนะคะคือเป็นสิ่งที่จะมาแก้ต่างให้ไม่ได้แล้วเพราะเสียไปแล้วเงี้ยสูญเสียชีวิตทรัพย์สินเงินทองไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาเริ่มตั้งแต่ตัวเรานี่แหละค่ะสมรรถภาพรถสมรรถภาพคนเป็นอย่างไรเนาะรวมไปถึงพฤติกรรมในแต่ละวันว่าขับขี่กับรถไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมประมาทไหมนะคะสติสตางค์เป็นอย่างไรเนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวเชียวนะเอาล่ะเราจะไปต่องานเพลงนะคะที่เดี๋ยววันนี้นะทักทายเข้ามาก็เช่นเคยนะคะอุ่นหนาฝาคลั่งอบอุ่นจริงๆนะคะสำหรับคนที่บอกฟังอยู่ฟังกันเป็นประจำ11:36 นะคะวันนี้อาจจะมีสัญญาณภาพเสียงเนาะบางทีอาจจะมาช้านิดนึงนะคะแต่ว่าหลายท่านก็ที่เป็นแฟนคลับรายการหรือคุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะแจ้งมานะคะชัดเจนนะคะในเรื่องของ FM 99.50 MHz นะคะส่วนระบบ AM นะคะเดี๋ยวทางเครื่องส่ง AM นะจะมีช่างในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.นะคะก็คงจะดำเนินการแก้ไขกันอยู่นะเพื่อที่จะให้ออกอากาศชัดเจนนะคะงานเพลงค่ะที่มีมาจากแถวเขื่อนด้วยนะคะบอกงานแต่งคนจนนี่วันนี้รู้สึกว่า อาจจะอึดๆเนิร์ดๆกันหน่อยนะคะคงไม่ว่ากันนะบรรยากาศสดๆนะในช่วงของการไลฟ์สดนะรายการสัญจรปลอดภัยทางสทขอนแก่นนะคะทักทายเข้ามาได้นะหรือรายงานตัวเข้ามานะคะพอท่านเพิ่งเจอนะคะว่าเราเอสกรีนนะเพิ่งเจอกันทักทายกันบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์11:37แล้วนะฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ค่ะ

มาจาก FC นะหรือว่าแฟนคลับนะคะหลังไมค์เขื่อนนะคะหรือว่าหลายท่านเลยค่ะบอกว่าฟังนะคะฟังกับคนที่ถ้าใครงานเพลงเข้ามาบอกมีความสุขนะคะอาจจะเป็นข้าวเที่ยงบางท่านก็เริ่มลงมือแล้วบางท่านก็บอกว่าเป็นข้าวเช้านะคะแต่มื้อเช้านี่คือด้วยกาแฟนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบขนมปังนะคะคุ้มไหมกับมื้อเช้านะคะที่เราเรียกว่ารับประทานเข้าไปเนาะดูแลสุขภาพนะคะเพื่อทำให้การทำงานหรือการขับขี่รถของเรานะคะจะได้แบบสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเกิดสุขภาพไม่แข็งแรงสุขภาพไม่โอเคแล้วขับรถนะอย่างฝืนขับเนี้ยสายตาพร่ามัวหรือว่าแขนขาเริ่มอ่อนแรงนะคะเราต้องพิจารณาตนเองให้ดีแล้วกันอาจจะเป็นฮิสโตรกไหมหรือไม่ก็ภายในร่างกายของเราอาจจะไม่โอเคก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมนะคะนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมเลื่อนล้อต่อภาษีกันด้วยกันแล้วกันเมื่อสักครู่นี้นะคะ FC ก็ไปถ่ายงานเพลงนี้เข้ามาเช่นเดียวกันจากนี้ที่รักค่ะ

0: นี่แซวกันด้วยนะคะบอกว่าชวนหน้าไมค์นี่แหละค่ะไปดริ้งกันไหมโอ้ที่สุดจริงๆเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะดริ้งกันนี่นะหรือจะมีงานปาร์ตี้ที่ไหนนะขอให้มีความสุขนะแต่เกิดเมาแล้วนะคะหรือว่าดื่มดริ้งแล้วไปขับรถนี่คือไม่โอเคเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตือนสติทุกท่านกันก่อนกันละกันไม่จะเป็นช่วงสุดสัปดาห์หรือจะมีเรียกว่าเนื่องในวันที่ครบรอบอะไรก็แล้วแต่แล้วเราแบบไปปาร์ตี้กันนะคะหรือแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับคนที่มีเนื่องในวันคล้ายวันเบิร์ธเดย์วันนี้ด้วยกันแล้วกันวันเกิดวันนี้นะคะถ้าคุณจะเมานะถ้าคุณจะเมานะก็ให้อยู่ที่บ้านขยับอยู่ที่ตรงนั้นเถอะนะคะไม่ขับขี่ขับรถนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านเองนะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะเริ่มเห็นกันแล้วใช่ไหมคะบนเพจสทขอนแก่นตรงประชาสัมพันธ์วันนี้อาจจะเลทหน่อยนะคะด้วยสัญญาณนะแต่ว่ามานะคะมาจริงๆเลยวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะช้าแต่มาจริงนะคะสัญญาณภาพเสียงชัดเจนแล้วนะคะโอเคแล้วนะสำหรับใครที่ติดตามกันเป็นประจำนะบนเพจสทขอนแก่นตรงประชาสัมพันธ์สวัสดีคุณพี่อธิราชมายุรวาสนะคะส่งหัวใจรัวๆเลยค่ะกดไลค์กดแชร์อย่างต่อเนื่องคุณปีสุภชัยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเลยที่เรียกว่าทักทายเข้ามารวมไปถึง0432367265นะคะวันนี้แล้วก็ FC หลังไมค์นะคะให้บุญนำพาเนาะทักทายเข้ามานะก่อนหน้านี้เดี๋ยวจัดให้นะคะเราจะไปต่องานเพลงที่เรียกว่ามาจากสายนี้มาจากแถวบ้านไผ่นะคะวอนดีเจค่ะแฟนหายหรือเปล่าไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะให้กำลังใจสำหรับเอสซีท่านนี้หรือว่าหลายๆท่านนะบอกมีแซวขับรถไปนะคะบอกชิลๆแต่บรรยากาศนี่คือน่านอนมากอย่างม่วงนะคะแล้วก็อย่าเคลิ้มอย่าเบลอแล้วกันในขณะขับรถค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

Pinoy.

0: ณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะใครที่ขับขี่ขับรถก็ระมัดระวังนะคะเป็นช่วงที่สภาพอากาศครึ้มๆนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ20นะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะไปต่องานเพลงนี้ค่ะให้บุญนำพานะคะหมดเวลาแล้วนี่เอาเป็นว่าเราจะส่งด้วยงานเพลงนี้นะคะของคุณไหมไทยหัวใจศิลป์เนาะที่ทักทายกันเข้ามานะคะและก็เพลงที่เหลือนะที่ FC หรือว่าคุณผู้ฟังค่ะหลังไมค์นี่คือเกลียวกราวจริงๆขอบคุณนะไม่ว่าจะหลังไมค์0432367 26นะคะหรือบอกฟังในรถนะคะแล้วก็ยังอุตส่าห์ช่วยนะแล้วก็มีกริ้งกรังเข้ามานะคะไม่โทรไม่ได้แล้วว่าอย่างนั้นนะก็ขอบคุณกันด้วยสำหรับแฟนคลับแฟนรายการทุกท่านเลย
3: ตั้งแต่มือที่เจ้านั้นยานเข้ามา
2: ขอบคุณชมรมแท็กซี่กันด้วยนะคะบอกวันนี้คงจะมีฝนมากกว่าจะมีผู้โดยสารนะก็เดินทางปลอดภัยขับขี่รถดีๆอย่าลืมเช็คสภาพและโดยเฉพาะเรื่องของระบบเบรกไฟหน้าไฟท้ายต่างๆสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้รายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทข.ขอนแก่นดิฉันชลพรมั่งคั่งนับแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29เดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
1: ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบียให้สภาคองเกรสสหรัฐพิจารณาซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อซาอุดีอาระเบียฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1 เหรียญทอง2 เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางและส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นัดแรกที่ประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบการผลิตและการขนส่งน้ำมันและก๊าซทำให้ต้นทุนพลังงานสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้วงเงิน400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและอีก200,000 ล้านบาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าการกู้เงินจะอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%พร้อมมีกลไกการกรองการใช้เงินให้คุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได
3: ้การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน400,000 ล้านบาทภายใต้พ.ร.ก.ฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ซึ่งไม่เกินกรอบ70%นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้น
2: จากนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดโดยตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของการกู้เงินรวมถึงความคุ้มค่าและความชัดเจนในการนำวงเงิน400,000 ล้านบาทไปใช้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้การกู้เงินสร้างภาระต่อประชาชนในอนาคตสำหรับกรอบเวลาการพิจารณากำหนดตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงแบ่งเป็นฝ่ายค้าน8 ชั่วโมงคณะรัฐมนตรี3 ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาล1 ชั่วโมงและประธานการประชุม1 ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังย้ำให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1 ตุลาคม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น80%อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569ทั้งนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30 กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปปฏิคนสถาพรมารายงาน
0: ปตท.ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจมีผลต่อราคาน้ำมันดิบที่มีความผันผวนตลอดสัปดาห์นี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในระยะนี้จนถึงวันที่4 กันยายนว่าตลาดยังคงได้รับแรงกดดันและมีความผันผวนสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รอบช่องแคบฮอร์มุซโดยมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการขนส่งน้ำมันดิบซึ่งอาจขยายวงกว้างไปยังเส้นทางลำเลียงอื่นๆนอกเหนือจากตัวช่องแคบด้านสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านเตรียมผลักดันการเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างเป็นค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและค่าประกันภัยในภาวะพิเศษพร้อมกำหนดให้ชำระด้วยสกุลเงินเรียลของอิหร่านหรือสกุลเงินที่ตกลงกันไว้ขณะที่กระทรวงพลังงานสหรัฐโดยนายคริสไวท์ระบุว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงวันที่16 ถึง 22 สิงหาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับมูลค่าราว8 ล้านดอลลาร์สหรัฐปตท.จึงยังคงแนะนำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรเส้นทางขนส่งน้ำมันในภูมิภาคและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดตลอดสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานผลักดันร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026มุ่งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสูงสุด90%เตรียมเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าววันที่8 กันยายนนี้
5: นายวัฒนพงศ์คุโรวาผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2026ว่าร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ถือเป็นแผนพลังงานสำคัญที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ในอนาคตด้วยแผน PDP 2026ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมไปสู่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนขั้นต่ำ65%และอาจสูงถึง90%ในระยะยาวพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือเบสการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
6: แผน PDP คือแผนจัดหาไฟฟ้าโดยภาครัฐและในอดีตเนี่ยเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าคือภาครัฐแต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราอาจจะไม่ซื้อไฟจากภาครัฐแล้วเราผลิตเองโดยใช้โซล่าผลิตเองใช้เองได้เริ่มที่จะซื้อไฟบางส่วนจากภาครัฐในส่วนที่จำเป็นนะเพราะว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้ามาดังนั้นเนี่ยเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบเดิมนะวันนี้ได้รับผลกระทบหรือเงื่อนไขเนี่ยอันที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วนะเรื่องมาตรการทางภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนนะวันนี้ประเทศไทยเรายังคงเป็นโครงสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่ส่งออกการส่งออกสำคัญก็คือสินค้าและโปรดักต์ต่างๆจะต้องใช้พลังงานสะอาดอันนี้คือคอนดิชันที่สำคัญกับแผน PDP ที่เกิดขึ้น
5: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการผลิตไฟฟ้าใช้เองและการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่เช่น data center และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งนี้กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ได้ในวันที่8 กันยายนนี้ พื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนพศรแก้วคำแรงงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการข่าวเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนพร้อมย้ำว่างานด้านการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลการเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุด
7: งานด้านการข่าวเราเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นในการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามาพอตรงนี้ก็จะเป็นปอดแสนสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเราใช้เพื่อป้องกันเหตุไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
0: ส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พันเอกเอกวริศยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ควรด่วนสรุปจากคำกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานหากผลการตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามกฎหมายจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกระบวนการต่อไปจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะคลิปหรือข้อมูลการไลฟ์สดที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงที่ผ่านมา
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอมตติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงและเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาน
9: าวาเอกจักรพงศ์อภิปหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบว่างระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บง.อำเภอระแงะ ุดงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอารีบางเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทั้งนี้ดาวาเอกจักรพงศ์อภิปหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้ขณะที่ทรัพย์สินเอกชนได้ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเร่งรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งจะพิจารณาภายใน2วันหากส่วนใดจ่ายเยียวยาได้ก่อนจะเร่งอนุมัติตามลำดับทันทีเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดต่อไปวีระพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น่านจังหวัดสตูลพร้อมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า430ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
1: ายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบ

0: งานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวราอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติน
3: ายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในส่วนของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งส่วนกรมการปกครองรับผิดชอบก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครและกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด7แบบพร้อมเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละหนึ่งช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบส่วนการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นโขนหนังใหญ่ละครหูกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์เราจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นในช่วงเวลาที่พิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนฉนันชิดาสันทองรายงาน
2: พิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569เพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีปีนี้มีแม่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศ25คน
4: พลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569ณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินและเพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีซึ่งปีนี้มีแม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศไทยจำนวน25คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบธงชาติไทยพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโล่เชิดชูเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นางทองพูนยิ่งมีมาผู้ได้รับรางวัลจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้รับรางวัลนับตั้งแต่การเกษียณอายุราชการในอาชีพครูได้สมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีโอกาสสนองงานทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: เป็นความปราบปลื้มและภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนี้ในจิตใจก็คิดว่า

0: ป็นข้ารองบาทถวายงานท่านณตอนนี้ก็ได้สมัครเป็นวิทยาศาสตร์ธนาคารสมองเป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงต้องการที่จะให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมาระดมสมองเพื่อช่วยงานที่สร้างคุณูปการให้ต่อประเทศชาติและสนองเบื้องพยุคลบาทเป็นโครงการที่มีความภาคภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าวุฒิอาสาธนาคารสมองจึงเหมือนกับสิ่งที่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อประเทศชาติและถวายในเรื่องของความจงรักภักดี
1: สำหรับการคัดเลือกแม่ดีเป็นสีของชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545เพื่อเชิดชูแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างความเป็นแม่ให้แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติมาริชโยรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ไทยในฐานะเจ้าภาพเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาบวก3ได้แก่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศรองเลขาธิการ OECD ผู้อำนวยการภูมิภาค IOMและเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้ากระทรวงแรงงานจะผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนอกจากนี้ไทยเตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำแนวทางการพัฒนากองทัพที่ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได
4: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งการพัฒนาและดูแลกำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตการพัฒนาฐานอาสารวมถึงการขยายบทบาทของทหารหญิงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการภายในประเทศการเตรียมกำลังพลเครื่องมือและการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยที่ผ่านมาพร้อมมอบแนวทางการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีภายใต้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อดำรงความพร้อมรบในทุกมิติสอดคล้องกับรูปแบบการทำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า สภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากถึงหนักมากเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำหรือฝนเลิกงานจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรควรงดการเดินเรือในระยะนี้และขอให้ประชาชนทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได
6: ้สิ่งที่อาจจะต้องให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของปริมาณน้ำที่ยังขาดแคลนหมายถึงพื้นที่บางพื้นที่ยังมีน้ำตกของฝนน้อยนะครับเช่นด้านหลังของนครศรีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์แถบโซนนี้นะครับจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมากซึ่งช่วง21ถึง24ที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกเยอะในโซนนี้นะครับฝนก็จะตกซ้ำจุดเดิมถ้าส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้น้ำแล้วก็อาจจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองนะครับซึ่งปรากฏการณ์ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดจากตัวเอลนีโญที่มันมีผลฝนก็จะตกแบบบางจุดจุดที่ตกก็เป็นจุดเดิมๆซึ่งฝนในบริเวณที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะครับ
5: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของฝนในปีนี้พบว่ามีความผิดปกติจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฝนตกไม่กระจายตัวทุกพื้นที่แต่จะตกในลักษณะตกกระจุกเฉพาะจุดโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาหรือแนวปะทะลมส่งผลให้บางพื้นที่เช่นจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ประสบปัญหาสภาวะเงาฝนและเริ่มเข้าสู่ขั้นแห้งแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากซึ่งขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกมีไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
7: นายสุภัสศรีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องตักกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียให้สภาคองเกรสของสหรัฐพิจารณาแล้ว ดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้บริษัทสหรัฐสามารถส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปยังซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อซาอุดิอาระเบียยอมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีอายุ30ปีและครอบคลุมโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสภาคองเกรสสหรัฐมีเวลาพิจารณา90วันทำการก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้หากไม่มีการคัดค้านขณะที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะยอมรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีหลักประกันที่ชัดเจนว่ากระบวนการจะตั้งรัฐปาเลสไตน์จะเดินหน้าอย่างจริงจังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดาราทำให้เกิดฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเมื่อวานนี้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 69,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นนาราได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไหหลำทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนและพื้นที่บางส่วนของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพบเครื่องบินของกองทัพรัสเซียหลายลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้บริเวณทะเลตะวันออกเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสมมติให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม JCS เปิดเผยว่าเครื่องบินของกองทัพรัสเซียเหล่านี้ไม่ได้กระทำการละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เครื่องบินของกองทัพรัสเซียบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียที่ย่ำแย่ลงนับตั้งแต่เกาหลีใต้ร่วมมือกับบรรดาชาติตะวันตกที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนและการที่รัสเซียกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากขึ้นปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผลให้คลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่สัญจรบนเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากระดับน้ำลดลงรวมถึงกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยกระทรวงมหาดไทยของปานามาระบุว่าการประกาศสภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้ทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากเอลนีโญได้มากขึ้นขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของเอลซัลวาดอร์ประกาศเตือนภัยแล้งระดับสูงสุดโดยจะเริ่มมาตรการติดตามเฝ้าระวังและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตามพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบชลประทานเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างทางนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีและทำให้อุณหภูมิในหลายประเทศของอเมริกากลางพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่3รายการทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ 70-74 ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสถิติ13เมตร39เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนรายการกระโดดสูงรุ่นอายุ 75-79 ปีสวัยพิชยากรที่กระโดดได้1เมตร25เซนติเมตรเท่ากับกุ้ยหลินเซี่ยวส่งผลให้คว้าเหรียญทองแดงร่วมกันส่วนแชมป์โลกตกเป็นของปีเตอร์โซเควิทจากแคนาดาที่ทำสถิติไปที่1เมตร30เซนติเมตรและอันดับ2เป็นของฮิโรชิคุชิมะจากญี่ปุ่นขณะที่รายการพุ่งแหลนรุ่นอายุ 70-74 ปีสิริพันธ์จันพรามสู้เต็มที่ทำสถิติได้18เมตร21เซนติเมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเวนด้าเอสอาโบวาจากสาธารณรัฐเช็กและอันดับ2อิงเกอร์มารีวิงดันจากนอร์เวย์สรุปผลงานนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ในวันที่3การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีป ประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซเกมคู่แรกโรงเรียนเทพศิรินเอาชนะโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป6-5ส่งผลให้เทพศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบคู่ระหว่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าหรือราชวินิตบางแก้วโดยจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 13:30 นที่สนามสุพัชลาไซส่วนอีกคู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนกันทรารมย์ไป5-1ทำให้อัสสัมชัญธนบุรีเป็นทีมที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเข้าไปรอพบคู่แข่งระหว่างสวนกุหลาบวิทยาลัยหรืออบจ.ชัยนาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 16:00 นที่สนามสุพัชลาไซการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบคัดเลือกรายการที่7ที่โต๊ะสนุกเกียรติธาดาอิสรากะชัยวงศ์อดีตแชมป์ประเทศไทยปี2563เอาชนะชัยกวีวินันสุชาติไป4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายอีกคู่สันติภาพอิ่มบุญสุชนะประเสริฐดีอัมมาศไป4-2เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มงวดในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหทัยที่แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้พันตำรวจโทกุลโทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัว3ผู้เล่นเชื้อสายไทยจากต่างแดนได้แก่เบนพันทริตสตาร์ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์จากลีกญี่ปุ่นพร้อมน้องชายลูกพันทริตและจอนโดนักรักบี้เชื้อชาติไทยจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเติบโตและเล่นรักบี้อยู่ในออสเตรเลียเข้าสู่ทีมชาติไทยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดึงผู้เล่นทั้ง3คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของทีมชาติไทยเนื่องจากการแข่งขันรักบี้ชายในระดับเอเชียมีความเข้มข้นมากขึ้นทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหานักกีฬาที่มีประสบการณ์จากลีกต่างประเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพของทีมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันรักบี้7คนเอเชียซีรีส์รวมถึงอาจต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของทีมพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความหวังคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมว่าสำหรับจักรยานประเภทถนนในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิงทั้งหมด4เหรียญทองจากรายการไทม์ทริแอนชายไทม์ทริแอนหญิงโรดเรสชายและโรดเรสหญิงกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่20-23กันยายนโดยนักกีฬาที่เป็นความหวังของไทยคือนายอาทิตย์ปูลาร์ดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทั้งรายการไทม์ทริแอนและโรดเรสชายโดยสมาคมตั้งเป้าว่าน่าจะติด1 ใน 3และมีโอกาสคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งซึ่งเมื่อจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วนักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนจะเดินทางไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ต่อเนื่องทันทีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะคาซัคสถาน3-1เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ว่าทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเจอคาซัคสถานไม่เคยเป็นเกมง่ายด้วยรูปร่างที่แตกต่างกันประกอบกับการเสิร์ฟและการทำแต้มของทีมชาติไทยที่ระบบรวนไปบางช่วงแต่นักกีฬาทุกคนก็พยายามทำเต็มที่บางคนมีอาการบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนตัวออกเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ ยืนยันทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมคือร่างกายที่ต้องเร่งฟื้นตัวให้ไว
11: เขาก็รูปร่างสูงใหญ่นะบทจังหวะที่เขาดีเนี่ยเขาดีมากจังหวะที่เขาเล่นได้ดีเนี่ยผมว่าเซต1 2เซต1เซต2เขาก็เล่นได้ดีนะครับเซตเราก็ชนะเขายากเซต3ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แล้วก็ประกอบกับจังหวะที่เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะนะครับในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาก็พยายามเต็มที่นะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู
10: ่ด้านพิมพิชยาโกกรามกล่าวว่าขาดศักดิ์สถาเล่นได้ดีส่วนทีมชาติไทยสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้โดยเฉพาะในเซตที่3ที่ยังเล่นเฉื่อยอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเก็บชัยมา2เซตแล้วนับเป็นจุดที่ต้องพัฒนาและเล่นให้เต็มที่กว่านี้เพื่อเกมต่อไปที่ดีขึ้นทั้งนี้หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมีโปรแกรมจะแข่งขันต่อในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
12: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
13: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียข ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมกรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comกระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพลีมากกว่าเดิมท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจกำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีรวมถึงได้รูปร่างที่พอใจแต่รู้หรือไม่ว่ามีภาวะที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ผลมาจากการลดน้ำหนักผิดวิธีอาจทำให้คุณอ้วนขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะข้อมูลจากคลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกระบุว่าสืบเนื่องจากปัญหาใหญ่ของการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีที่หลายคนพยายามลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารอย่างหนักออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้ยาลดน้ำหนักที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าเดิมเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโยโย่เอฟเฟกต์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรูปร่างแต่ยังทำลายสุขภาพในระยะยาวด้วยสาเหตุของโยโย่เอฟเฟกต์เกิดจากการลดน้ำหนักที่เร็วเกินไปและไม่ยั่งยืนเมื่อร่างกายขาดพลังงานอย่างรุนแรงระบบเผาผลาญจะชะลอตัวลงกล้ามเนื้อลดลงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยน้ำหนักลดลงเร็วในช่วงแรกแต่กลับขึ้นมาใหม่เหมือนกลับไปกินตามปกติรวมทั้งเกิดจากการที่ฮอร์โมนความหิวและการควบคุมความอยากอาหาร ซึ่งเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเลปตินซึ่งควบคุมความอิ่มจะลดลงฮอร์โมนเกลินซึ่งกระตุ้นความหิวจะเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นผลลัพธ์คือการโหยและกลับไปกินมากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากพฤติกรรมโยโย่จากการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอดอาหารน้ำหนักลดระบบเผาผลาญช้าลงกลับมากินเยอะขึ้นน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมพฤติกรรมวนลูปซ้ำๆจนร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและลดน้ำหนักยากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามมีวิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องและยั่งยืนเช่นค่อยๆลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติควรตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้หลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วซึ่งมักทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อแทนไขมันปรับสมดุลพลังงานอย่างเหมาะสมเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานเหมาะสมกับกิจกรรมและอัตราการเผาผลาญของร่างกายเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้ไขมันดีช่วยให้ร่างกายอิ่มนานเช่นอะโวคาโดถั่วน้ำมันมะกอกและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนฝึกกินอาหารอย่างมีสตินอนหลับให้เพียงพอเพราะการพักผ่อนมีผลต่อฮอร์โมนความหิวลดความเครียดเพราะความเครียดส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและการสะสมไขมันท่านผู้ฟังคะอย่าลืมไปว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเครื่องชั่งแต่เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นและควรใช้วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพรีมากกว่าเดิมรีบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: อะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
4: เอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงพ่อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
5: เอ้าก็ตั้งแต่หน้าซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพ่อบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
4: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สิน้ำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ
6: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111 777ฟรีทั่วไทย
7: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
8: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
7: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
8: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
7: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
8: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
7: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
8: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำวัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลยด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
9: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
11: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
12: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบค
2: แผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
13: คงอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
3: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสุขกายสบายใจ

0: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการ Be Healthy Be Happy กับคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะวันนี้อาจารย์ไนซ์จากสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะมาคุยเกี่ยวกับการตรวจยีนมะเร็งและการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะป้องกันนะคะปัญหาที่อาจจะเกิดจากการตรวจยีนมะเร็งแล้วพบความผิดปกติเราจะดูแลกันยังไงสำหรับช่วงแรกนี้นะคะจะขอเกริ่นก่อนว่าท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยสูบบุหรี่แต่ก็ไม่เป็นมะเร็งปอดแต่บางคนเนี่ยดูแลตัวเองดีแต่เป็นมะเร็งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากหลายๆปัจจัยด้วยกันค่ะสำหรับเรื่องการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นพันธุกรรมซึ่งรหัสพันธุกรรมนี้เนี่ยหรือเป็น DNA นะคะที่จะพูดกันง่ายๆเนี่ยก็คือยีนที่มีความผิดปกติซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับดาราที่พบว่ามีคุณแม่และคุณยายเนี่ยไม่สบายหรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทำให้ตัวดาราเองก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะตัวเองจะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งด้วยหรือเปล่านะคะก็จึงไปตรวจยีนมะเร็งแล้วก็พบว่ามีความผิดปกติของยีนมะเร็งอยู่ดังนั้นซึ่งข้อมูลการตรวจยีนมะเร็งนี่แหละก็จะเป็นจุดที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มจะตัดสินใจว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงนะคะสำหรับยีนมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแบบที่เจอกันบ่อยๆถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากในคุณผู้ชายนะคะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการตรวจแล้วก็จะสามารถที่จะนำผลการตรวจนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะในการตรวจเนี่ยหลายท่านก็คงจะคิดว่าเออเราจะตรวจตอนไหนดีนะคะซึ่งการตรวจตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจได้ครั้งเดียวก็พอจะตรวจตั้งแต่ตอนอายุ20 40หรือ60ก็เหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาที่เป็นพันธุกรรมนะคะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้แต่ละท่านเนี่ยก็จะมียีนที่ถูกกำหนดมาแล้วนะคะซึ่งเมื่อเราได้รับผลการตรวจยีนมะเร็งเนี่ยเราก็จะต้องมาแปลผลกรณีที่ผลเป็นผลบวกนะคะหรือเรียกว่า high risk ก็เรียกเราว่ามีความเสี่ยงสูงเป็นยีนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็คงจะต้องตั้งรับกันจากการที่ไม่เคยดูแลหรือตรวจสุขภาพนะคะก็คงจะต้องกลับมาตรวจสุขภาพซึ่งความถี่ของการตรวจสุขภาพเนี่ยก็อาจจะต้องมากกว่าปกติเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงของยีนมะเร็งที่ตรวจได้อันนี้ก็คือข้อดีนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้เริ่มติดตามความผิดปกติตั้งแต่ระยะต้นๆ ตั้งแต่อายุ40ปี50ปีเป็นต้นในส่วนของผลการตรวจยีนมะเร็งถ้าเกิดเป็นลบเราก็จะเป็นอมตะใช่ไหมก็ไม่ใช่การตรวจยีนมะเร็งค่ะถ้าเกิดว่าได้ผลที่เป็นลบหรือ low risk ก็เหมือนจะดีใจแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่ามะเร็งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมอย่างเดียวก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ผิดปกติหรืออายุที่มากขึ้นในส่วนของอายุเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะทุกคนก็ต้องแก่ไปเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนของพฤติกรรมการใช้ชีวิตความเสี่ยงต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่ได้ผลลบของการตรวจยีนมะเร็งก็ควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีอยู่นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เราอะรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยปกติอยู่หรือเปล่าซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็จะทำให้เป็นการดูแลตั้งแต่ต้นๆเลยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายไม่เยอะแล้วก็ความกังวลความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาก็จะน้อยถ้าเทียบกับทิ้งไว้โดยไม่ดูแลร่างกายตัวเองเลยค่ะสำหรับเบรกแรกเราจะ เบรกกันไว้ในส่วนของการตรวจยีนมะเร็งที่ได้ผลบวกและผลลบจะดูแลสุขภาพยังไงแล้วเบรกถัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างแล้วทำการตรวจสุขภาพเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเบรกที่2นะคะแค่ยังได้ไม่เธอข้างกายใจฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม

0: ขอเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์เกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดที่พร้อมจะดูแลสุขภาพของท่านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพการรักษาทางกายภาพบำบัดบริการนวดแผนไทยและศาสตร์ของแพทย์แผนจีนทั้งหมดนี้จบครบในที่เดียวสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่สะดวกสบายที่นี่เรามีห้องปฏิบัติการชุมชนที่ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีการคัดกรองโรคบริการเจาะเลือดนอกสถานที่เราพร้อมที่จะดูแลและให้คำแนะนำที่เหมาะสมคลินิกกายภาพบำบัดและนวดแผนไทยที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการรักษาด้วยทีมนักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่นวดไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวหรือการผ่อนคลายจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวันและเรายังมีคลินิกแพทย์แผนจีนที่รักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่สูงท่านจะได้รับการให้คำปรึกษาและรักษาที่ผ่อนคลายในบรรยากาศที่สงบสุขเรายินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านที่นี่สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัยที่สุดขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจและหวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี
1: ้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบรกที่2ของรายการ Be Healthy Be Happy กับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนี้อยู่กับอาจารย์ไนซ์สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดค่ะเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเกี่ยวกับการตรวจยีนมะเร็งว่ามีประโยชน์อย่างไรและถ้าได้ผลบวกเนี่ยก็จะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ถ้าได้ผลลบเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอมตะดังนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราเจอเร็วเราก็จะหายง่ายเรียกว่า early detection ค่ะการเป็นมะเร็งระยะแรกเนี่ยก็จะมักจะไม่มีอาการแสดงอะไรค่ะแล้วก็ดูเรียกได้ว่าความเจ็บป่วยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ลุกลามนะคะก็จะมีความรู้สึกเรียกว่าเจ็บป่วยของการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งตอนนั้นมันจะช้าเกินไปแล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะให้เกิดผลประโยชน์มากๆที่จะต้องตรวจในระยะแรกๆนั้นจะต้องทำอะไรอันที่หนึ่งนะคะก็คือต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนคือในส่วนของความพร้อมของร่างกายนี่มีความสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตรวจพบว่ามียีนที่ผิดปกตินะคะเป็นยีนมะเร็งที่ผิดปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็พบว่าเมื่อติดตามไปแล้วเนี่ยเกิดปัญหาจริงๆด้วยเรียกได้ว่าเซลล์เกเรเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมของร่างกายยังไงอันนี้สำคัญมากเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในระยะต่างๆเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลในหลายๆรูปแบบอย่างเช่นการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยสุขภาพของผู้ป่วยก็ต้องมีความแข็งแรงเหมือนกันเพื่อที่จะสตรองพอที่จะรับการรักษาได้ดังนั้นเนี่ยการดูแลร่างกายในการตรวจสุขภาพจึงมีประโยชน์เช่นการดูแลในส่วนของสุขภาพตับและไตว่าแข็งแรงพอไหมที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายมาดูเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดปกติหรือเปล่าทำงานได้ดีพร้อมที่จะทำงานไหมและมาดูเกี่ยวกับการขาดสารอาหารหรือภาวะซีดว่าจะต้องรีบแก้ไขดูแลก่อนหรือเปล่าเพื่อให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงและพร้อมที่จะได้รับการรักษาในส่วนที่การผ่าตัดหรือการให้ยาเคมีบำบัดนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการที่จะดูความพร้อมของตับและไตเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าสามารถที่จะขับยาหรือสารพิษต่างๆเนี่ยออกได้ดีหรือเปล่าจะดูอะไรบ้างการทำงานของไตนะคะในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะดู BUN หรือ blood urea nitrogen ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจหาปริมาณของเสียที่อยู่ในเลือดนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดระดับครีเทนินเพื่อดูการทำงานของไตโดยเฉพาะในการกรองซึ่งระดับค่าครีเทนินในซีรัมเนี่ยก็จะถูกนำมาคำนวณ หาค่า eGFR หรือ estimated glomerular filtration rate ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่บอกชัดเลยว่าร่างกายเนี่ยสามารถที่จะกรองของเสียเนี่ยได้อยู่ระดับไหนถ้าเกิดว่าไตเสื่อมค่า eGFR เนี่ยก็จะมีค่าต่ำหมายถึงไตเสื่อมกรองของเสียได้น้อยของเสียก็จะสะสมในร่างกายเนี่ยมากๆเลยก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ว่าถ้าจะรักษาไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยจะทำได้หรือเปล่านอกจากนี้แล้วเนี่ย เราก็ต้องตรวจการทำงานของตับก็คือ liver function test นะคะยกตัวอย่างเช่นเอนไซม์ตับชนิด AST ALT เอนไซม์ตับตรงนี้เนี่ยถ้าสูงนะคะก็แสดงว่ามีการอักเสบของเซลล์ตับตรงนี้ก็สำคัญนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเอนไซม์ตับอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ ALP หรือ alkaline phosphatase ตรงนี้ก็จะดูการทำงานของท่อน้ำดียังมีสารอีก 2-3 ชนิดนะคะก็คือบิลิรูบินที่เป็นทั้ง total bilirubin และ direct bilirubin เป็นการที่จะดูว่าเป็นภาวะดีซ่านหรือท่อน้ำดีอุดตันหรือเปล่าและในส่วนของอัลบูมินนะคะก็จะเป็นโปรตีนที่มีความสำคัญที่ถูกสร้างจากตับดูว่าร่างกายเนี่ยมีความสมบูรณ์และสารอาหารในร่างกายเนี่ย เพียงพอหรือเปล่าซึ่งจะสังเกตได้ว่าการตรวจสารลักษณะนี้เนี่ยเพื่อให้ดูว่าร่างกายเนี่ยมีความพร้อมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีค่าสารต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยปกติก็แสดงว่าร่างกายเนี่ยทั้งตับทั้งไตเราพร้อมค่ะต่อมาเราจะดูอะไรอีกคะเราก็จะดูเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเพื่อดูภาวะซีดว่าพร้อมไหมที่จะสู้โรคเจ้าเซลล์เกเรคือเซลล์มะเร็งเนี่ยก็ได้แก่การดู CBC นะคะ Complete Blood Count ซึ่งเป็นการตรวจดูว่ามีภูมิต้านทานที่จะสู้โรคได้ไหมนะคะตัวอย่างได้แก่ไวท์บัดเซลล์ก็คือดูจำนวนเม็ดเลือดขาวว่าถ้าต่ำไปก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาที่จะต่อสู้กับโรคในส่วนของการแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดนิวโตรฟิลลิมโฟไซต์ก็จะดูเหมือนกันว่าสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคแบคทีเรียหรือไวรัสได้หรือเปล่าการแข็งตัวของเลือดนะคะก็คือการดูplatelet count ดูว่าเกล็ดเลือดเนี่ยเพียงพอไหมที่จะทำให้คนไข้เนี่ยมีการแข็งตัวของเลือดหลังผ่าตัดได้ดูภาวะซีดจากการขาดอาหารหรือธาตุเหล็กตรงนี้ก็สามารถที่จะตรวจแลบก็คือฮีโมโกลบินแล้วก็ฮีมาโตคริตซึ่งตรงนี้เนี่ยหากต่ำกว่าเกณฑ์ก็แสดงว่ามีภาวะซีดหรือว่าโลหิตจางร่างกายก็จะอ่อนแอนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าได้รู้ผลของเกี่ยวกับเม็ดเลือดเกล็ดเลือดแล้วก็ภาวะซีดก็จะช่วยให้เรียกได้ว่าสร้างความพร้อมที่จะได้รับการดูแลจากแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผ่าตัดหรือการใช้สารเคมีในการบำบัดตอนนี้นะคะเราก็มาถึงการปรับพฤติกรรมก่อนป่วยจริงเรียกได้ว่าต้องเตรียมพร้อมเลยนะคะไม่ว่าผลการตรวจยีนมะเร็งเนี่ยจะออกมาเป็นผลบวกหรือผลลบเราเตรียมพร้อมหมดเลยถ้าเป็นผลบวกเนี่ยแล้วตอนพบตอนที่อายุน้อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเกิดจากมีครอบครัวนะคะที่เป็นมะเร็งแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนตอนที่อายุมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมแล้วก็อายุที่มากขึ้นนั่นเองก็ทำให้เกิดเซลล์นั้นผิดปกติขึ้นมาได้นะคะแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งซึ่งการปรับพฤติกรรมก่อนที่จะป่วยจริงเนี่ยก็สามารถทำได้หลายๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานหรือแนวโน้มที่ไขมันจะสูงตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการดูแลร่างกายเพื่อที่จะต้องมีการปรับอาหารการออกกำลังกายเรียกได้ว่าออต่างๆนี่มาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารออกกำลังกายอากาศต่างๆทำให้อารมณ์นะคะซึ่งปัจจัยตรงนี้มีความสำคัญมากที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมที่จะสู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับด้านสุขภาพในอนาคตค่ะสำหรับเบรกที่2เดี๋ยวเราจะพักกันไว้ตรงนี้สักก่อนนะคะแล้วเบรกที่3เรากลับมาคุยกันนะคะว่าเอ๊ะการที่เราจะดูแลร่างกายตั้งแต่ต้นๆเลยไม่ต้องรอตรวจยีนก็ได้เนี่ยเราจะทำตัวยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวทางห้องแล็บมาเฉลยให้ฟังในเบรกที่3ค่ะ

0: ขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการชุมชนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีห้องปฏิบัติการชุมชนที่พร้อมให้บริการทุกท่านโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปีและการวัดปริมาณมวลกล้ามเนื้อและไขมันด้วยเครื่องบอดี้สแกนที่ทันสมัยและทำให้ท่านได้รับข้อมูลสุขภาพอย่างครบถ้วนพร้อมทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่จะแปลผลการตรวจให้ท่านได้เข้าใจและยังมีบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ซึ่งมีประโยชน์ต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านช่วยให้บุคลากรได้ตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วนโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่089-421-4384มาร่วมดูแลสุขภาพของคุณไปพร้อมกันกับเรา
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Be Healthy Be Happy กับคณะเทคนิคการแพทย์ขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ Nice ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดค่ะช่วงต้นเราได้คุยกันเกี่ยวกับการตรวจยีนมะเร็งว่าการตรวจยีนมะเร็งเนี้ยมีความสำคัญยังไงการตรวจยีนมะเร็งก็ตรวจได้หลายๆมะเร็งด้วยกันนะคะซึ่งยีนที่นิยมจะตรวจแล้วก็เรียกได้ว่าตระกูลฮิตนะคะที่เล่าให้ฟังตั้งแต่เบรกแรกนะคะว่าเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งมดลูกและมะเร็งต่อมลูกหมากในคุณผู้ชายในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อได้ผลการตรวจมะเร็งแล้วไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบทุกท่านก็ต้องดูแลร่างกายต่อไปนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเซลล์ของเราเนี่ยเกเรขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเกิดจากพันธุกรรมหรือว่าเกิดจากพฤติกรรมต่างๆเราก็จะได้ที่จะสามารถที่จะต่อสู้กับปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นได้การเตรียมความพร้อมจึงมีความสำคัญถ้าเกิดว่าร่างกายเราแข็งแรงมีความพร้อมนะคะรับรองเลยนะคะว่าการที่จะได้รับการผ่าตัดได้รับยาเคมีบำบัดนั้นก็สามารถที่จะทำได้ง่ายแล้วก็จะทำให้รักษาได้ตั้งแต่ขั้นต้นๆแล้วก็หายไวกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลตั้งแต่เริ่มๆซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยมีความสำคัญอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าในห้องปฏิบัติการการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยช่วยได้หลายอย่างเลยจะได้ดูว่าเอ๊ะตับกับไตเราพร้อมไหมแล้วก็เม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดของเราสมบูรณ์ดีหรือเปล่าแล้วก็มาดูเกี่ยวกับภาวะซีดต่างๆถ้าเกิดว่าพร้อมดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ได้คุยไว้ในเบรกที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับเบรกนี้เนี่ยเรามาคุยกันเกี่ยวข้องกับคำว่า longevity ซึ่งตรงนี้หมายถึงว่าเป้าหมายชีวิตนะคะที่เราจะไปให้ไกลที่สุดแล้วก็ไปด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์สอดคล้องกับอายุของเราตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญนะคะถ้ารู้ว่าร่างกายเนี่ยก็แข็งแรงตามอายุซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะจะมีคำหนึ่งนะคะที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ตรวจสุขภาพประจำปีในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็คือเกณฑ์ที่เราจะมาดูสถานะเรียกว่าคุณภาพของร่างกายเราก็คือภาวะที่เรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมนะคะบางท่านก็จะใช้คำว่าอ้วนลงพุงแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยประกอบด้วยการตรวจอย่างน้อย5อย่างด้วยกันถ้าเกิดว่าผิดปกติ3ใน5ข้อเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเป็นโรคต่างๆการเป็นโรคต่างๆก็จะทำให้การรักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นโรคมะเร็งก็จะทำได้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนยากลำบากกว่าเรามาดูกันนะคะว่าเมตาบอลิกซินโดรมหรือระบบการเผาผลาญเนี่ยมีพารามิเตอร์หรือตัวที่จะชี้วัดเนี่ยได้แก่ตัวไหนบ้างนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คืออ้วนลงพุงเลยค่ะรอบเอวนะคะซึ่งตรงนี้มีความสัมพันธ์กับการที่เราจะดูแลสุขภาพดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ต้องรักษาเอวนะคะไม่ให้เกินประมาณ36นิ้วหรือ32นิ้วแต่ว่า เวลาเราวัดเอวบางทีมันก็ไม่แน่นอนเช้าเที่ยงเย็นนะคะก็จะมีการขยับพุงได้บ้างบางครั้งเนี่ยก็อาจจะปรับมาเป็นค่า BMI นะคะก็คือ Body Mass Index ที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนักนั่นเองนะคะแพทย์ก็สามารถที่จะประเมินได้นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการก็สามารถที่จะแนะนำได้ว่าท่านอยู่ในภาวะที่อ้วนลงพุงหรือเปล่าหรือภาวะอ้วนหรือเปล่าค่ะแล้วตัวที่สองนะคะก็คือไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดถ้าสูงกว่าปกตินะคะแต่ยังไม่ถึงกับเป็นโรคสูงปี๊ดนะคะสูงกว่าปกติประมาณ150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยก็จะเข้าข่ายที่เรียกได้ว่าเริ่มแล้วจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นเมตาบอลิกซินโดรมดังนั้นต้องคุมระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดด้วยนะคะต่อมานะคะไขมันดีก็คือ HDL คอเลสเตอรอลตัวนี้ไขมันดีดังนั้นเป็นยังไงนะคะต้องมีระดับที่สูงค่าไขมัน HDL คอเลสเตอรอลเนี่ยต่ำก็แสดงว่าร่างกายน่าจะมีปัญหาแล้วและเข้าข่ายของการเป็นmetabolic syndrome นั่นเองส่วนที่4นะคะก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตที่เรียกว่าเริ่มสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเริ่มสูงเองก็จะเข้าข่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนข้อที่5ก็คือน้ำตาลในเลือดเรียกได้ว่าถ้าเริ่มสูงก็เสี่ยงเป็นภาวะเมตาบอลิกซินโดรมด้วยกันนะคะก็คือประมาณเรียกได้ว่าเกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรดังนั้นเนี่ยภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาห้องปฏิบัติการชุมชนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดได้เลยท่านประสงค์ที่จะดู5พารามิเตอร์นี้เพื่อที่จะประเมินภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมปัญหาทั้ง5อย่างไม่ว่าจะเป็นอ้วนลงพุงไตรกลีเซอไรด์สูง HDL คอเลสเตอรอลต่ำความดันโลหิตเริ่มสูงน้ำตาลเริ่มสูงพวกนี้นะคะทั้ง5อย่างถ้าเราคุมได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรมโอกาสที่จะนำไปสู่การเป็นโรคอื่นNCD non communicable disease เนี่ยก็จะน้อยกว่ากลุ่มคนที่เป็นเมตาบอลิกซินโดรมนั่นหมายถึง3ใน5ข้อนะคะถ้าเป็น3ใน5ข้อขึ้นไปเนี่ยเราเริ่มมีความเสี่ยงแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสุขภาพเพื่อให้เรารู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ปลอดภัยหรือว่าพร้อมถ้าเกิดพฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมหรือว่าอายุที่มากขึ้นอาจจะทำให้เรามีเซลล์เกเรก็คือเซลล์ผิดปกติที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะได้รับการดูแลจากแพทย์เดี๋ยวเรามาดูอีกคำหนึ่งนะคะที่น่าสนใจว่ากรณีที่เราเกิดปัญหาที่มาดูว่าร่างกายเนี่ยมีการอักเสบก็จะทำให้เกิดเรียกได้ว่าต้องกลับมาดูแลเหมือนกันนะคะการตรวจอย่างหนึ่งของทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็คือการตรวจเทโลเมียร์ช็อตเทนนิ่งก็คือดูเทโลเมียร์ก็คือปลอกหุ้มปลายโครโมโซมนะคะถ้าผิดปกติสั้นก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาของเซลล์แล้วก็เกิดความผิดปกติได้ง่ายกว่าคนอื่นๆตรงนี้เนี่ยก็มีความสำคัญก็สามารถที่จะตรวจได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีการตรวจเกี่ยวกับอายุชีวภาพด้วยนะคะอย่างเช่นเราใช้ Health AI ที่เป็นการตรวจอายุชีวภาพของอวัยวะสำคัญต่างๆในร่างกาย Health AI เนี่ยเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปจากงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นโดยคณะเทคนิคการแพทย์ก็จะได้มาดูว่าเอ๊ะอายุร่างกายและอายุชีวภาพมีสอดคล้องกันหรือเปล่าเช่นท่านผู้ฟังอายุ40ปีแต่มาตรวจพารามิเตอร์ที่เรียกได้ว่าดูตัวชี้วัดของอวัยวะต่างๆพบว่ามีอวัยวะที่เสื่อมกว่าอายุเช่นอวัยวะที่เสื่อมกว่าอายุก็คือดูอวัยวะนั้นประมาณเหมือนกับคน50ปีเนี่ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกลับมาดูแลตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากที่ทางห้องปฏิบัติการเนี่ยจะเข้ามาช่วยท่านป้องกันตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะขอสรุปไม่ง่ายก่อนนะคะว่าจากที่พูดมาตั้งแต่เบรกที่หนึ่งเลยนะคะว่าการตรวจยีนมะเร็งนะคะในการเป็นมะเร็งต่างๆก็สามารถที่จะทำได้ไม่ใช่แค่5มะเร็งที่อยู่ในตระกูลฮิตนี้นะคะสามารถที่จะตรวจยีนมะเร็งในอวัยวะอื่นๆได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็สามารถที่จะเลือกตรวจได้หรือถ้าสนใจก็สามารถที่จะเดินเข้ามาปรึกษาแลบชุมชนที่สถานบริการสุขภาพที่มีการแพทย์และกายภาพบำบัดได้เลยนะคะผลไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบของการตรวจยีนมะเร็งเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่จะดูแลตัวเองในหลายๆรูปแบบถ้าเกิดว่าเกิดผิดปกติเราก็จะได้เตรียมความพร้อมว่าอ่ะเราต้องตรวจสุขภาพเรื่อยๆนะเราจะได้รู้ว่าเราแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับโรคถ้าเกิดว่าโรคนั้นเกิดขึ้นกับเรานะคะและถ้าเป็นผลลบก็อาจจะมีโรคเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเกิดจากพฤติกรรมอย่างที่ได้แจ้งไว้แล้วตอนแรกๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะต้องดูแลกันไม่ว่าจะเป็นผลบวกหรือผลลบนะคะทางห้องปฏิบัติการชุมชนก็ยินดีที่จะดูแลและตรวจสุขภาพทุกท่านตั้งแต่การตรวจสุขภาพอวัยวะการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปนะคะหรือแม้แต่การป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาก็คือตรวจภาวะเมตาบอลิกซินโดรมให้กับท่านได้สำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแต่ถ้าท่านอยากจะประเมินอายุชีวภาพก็สามารถที่จะมาที่คณะเทคนิคการแพทย์ห้องปฏิบัติการชุมชนก็ยินดีที่จะตรวจวัดอายุชีวภาพให้กับท่านในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Health AI หรือการใช้ตรวจ Body Composition หรือว่าเราเรียกว่า Body Scan นะคะให้กับท่านเพื่อตรวจดูเบื้องต้นว่าเอ๊ะอายุชีวภาพเราไปไกลหรือยังนะนะคะแล้วก็การตรวจแลบอื่นๆพิเศษก็ยังมีเพื่อที่จะดูแลท่านให้มีเรียกได้ว่าความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นโรคมะเร็งก็ตามท่านก็ยังแข็งแรงแล้วก็ยังมีกำลังกายกำลังใจต่อสู้นะคะกับโรคนี้ได้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในรายการ Be Healthy Be Happy ในโอกาสต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับช่วง Be Healthy Be Happyกับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
7: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
6: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
7: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
6: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมย้ำรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้าน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีที่รัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนะอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่น่านคืบหน้าแล้วกว่า70%พร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมเส้นทางสัญจรโดยเร็ว
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า70%พร้อมได้เข้าสอบถามชาวบ้านเป็นภาษาท้องถิ่นและให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำคูนเพื่อลงพื้นที่ดูจุดที่เป็นบ้านประชาชนที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลัง โดยนายชนันได้เข้าพูดคุยพร้อมเปิดภาพแบบจำลอง3มิติบ้านผู้ประสบภัยที่สร้างขึ้นซึ่งออกแบบในลักษณะเป็นบ้านพื้นยกสูงเพื่อความปลอดภัยอีกทั้งรัฐบาลยังมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมสั่งการให้หน่วยงานจังหวัดเร่งจัดการเศษวัสดุท่อนไม้และสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำโดยเร็วรวมถึงการซ่อมแซมถนนและทางเชื่อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติชาวนันมาลีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์ทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซเพื่อผลักดันโครงการใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายคิมโรเบิร์ตเดลีออนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและการจัดการของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซหรือราว531ล้านบาทให้กับระบบอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงการโนอาซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบเรียลไทม์รวมทั้งคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญความเสี่ยงสูงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากมรสุมประจำปีและพายุใต้ฝุ่นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณโคหาอำเภอนากลางอำเภอเมืองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอนพิตำอำเภอท่าสาราอำเภอพิปูนอำเภอพรมคีรีอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอกรุงปีนังอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอบันเนงสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอสุขิรินอำเภอแว้งอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันในบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 44% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปไสนอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศจะบ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะครับพ่อปุญใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
6: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
5: รถมีประกันหรือเปล่าพี
6: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
5: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
6: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อพ่อแม่พี่น้องมากำพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวหอด134หมื่นเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
2: ้ออยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง

0: ธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
1: ถึงเวลา 14:00 นผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย 2:00 นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย 2:00 น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุด
8: นายศักภพพัญญานุกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีม้าที่ผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการสองด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีม้าที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีจะขึ้นอยู่กับความระดับเสี่ยงและเหตุของการถูกระงับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2567เหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจี้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกฎหมายกำหนดเร่งจำหน่ายที่ดินหลังพบฝั่งชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ครองที่ดินบนเกาะสมุย44ราย216แปลงรวมพื้นที่กว่า200ไร่
9: นายจุมพจน์ วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้แจ้งให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดำเนินการจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่180วันถึง1ปีหากพ้นเวลาและยังไม่ดำเนินการอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจดำเนินการจำหน่ายที่ดินแทนตามกฎหมายเพื่อให้การถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบสถานการณ์ถือครองที่ดินและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยข้อมูลล่าสุดมีนิติบุคคล44รายที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินกฎหมายกำหนดถือครองที่ดินรวม216แปลง239ไร่ราคาประเมิน 1,271 ล้านบาทโดยสั่งการให้จำหน่ายที่ดินแล้ว4รายรวม7แปลงขณะที่138รายได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติแล้วอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบนโยบาย7ข้อสำคัญให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถรับมือภัยคุกคามได้ล่วงหน้า19
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญ7ข้อให้นำไปสู่การปฏิบัติคือการเตรียมพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบการส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาและต้องยกระดับการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพและการพัฒนากำลังพลให้เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยคาดหวังว่าจะมีการปฏิบัติของกองทัพไทยจะต้องมีการประเมินเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามล่วงหน้าได้อย่างน้อย19ด้านพลตรีวิชัยลายถมยาโฆษกบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจัดหาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำมากวิถีวงโคจร200กิโลเมตรเหนือผิวโลกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการสื่อสารซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เบื้องต้นจะขอทดลองใช้ดาวเทียมชนิดดังกล่าวนำร่อง3ดวงก่อนหากมีประสิทธิภาพจะขอจัดหาทั้งสิ้น12ดวงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรือจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระวีอำเภอบ้านเข้าอำเภอเทพสถิตอำเภอจตุรัสอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์อำเภอนนทไทยอำเภอคงอำเภอนนสูงอำเภอจักราชอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาศอำเภอห้วยราชอำเภอหนองหงอำเภอชำนิอำเภอพระปราชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาปกคลุมอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยาวรังอำเภอยาวริงอำเภอมายออำเภอปะนาวได้อำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอบันเดนสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 43% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุละบุรีจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอละงูจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงประมาณ15กิโลเมตร
12: ถึงวันอาทิตย์15นาฬิกา10นาทีถึง16นาฬิกาโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1 ทั้งหมด11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมี12สถานีนะคะวันนี้26สิงหาคม2569สวท.อุดรธานี FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการทั้งทางวิทยุกระจายเสียงและ Facebook Fanpage สวท.อุดรธานี FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะในการวันนี้ควบคุมการผลิตโดยนายกิตติพงษ์ถวายชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ทีมช่างเทคนิคและควบคุม Facebook Live คุณสุรเชษฐ์เหมนวลคุณพิชัยชัยพรคุณปราโมทถิ่นวิจารณ์และผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะดิฉันกระต่ายชาลิสาชมภูราชและน้องมายกัญชพรระดาบุตรค่ะท่านสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้นะคะร่วมกันกดเลิฟกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นทางเพจสวท.อุดรธานี FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
13: ค่ะรายการข่าวเล่าเรื่องนะคะตลอด50นาทีต่อจากนี้นะคะจะนำข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะให้รับทราบกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผู้สื่อข่าวจากอีก2สวท.นะคะมาร่วมรายงานข่าวด้วยในวันนี้นะคะเป็นผู้สื่อข่าวจากสวท.นครราชสีมาแล้วก็สวท.ด่านซ้ายค่ะติดตามกันเอาไว้เลยค่ะ
12: ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะช่วงนี้อุดรธานีนะคะเล่าก่อนด้วยต้อนรับรัฐมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่ยื้อเยอะมากมาเลย
13: ฉ่ำมากเลยค
12: ่
13: ะ
12: ใช่ค่ะ
13: เต็มกันเลยนะคะ
12: นี่20กระทรวงถ้ามาทั้งหมดนี่ก็คงแบบโอ้โหเต็มทุกวันเลยนะคะ
13: พวกเราก็ค่อนข้างที่จะงานหนักเป็นพิเศษนะคะจังหวะที่การเลือกตั้งเนาะจะผ่านไปค่ะ
12: ก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่เนาะว่ามาเที่ยวบ้านเรามากระตุ้นเศรษฐกิจมาทำให้เราแบบมีกำลังใจในการทำงานเน
13: า
12: ะ
13: นี่เป็นความห่วงใยจากท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเนาะในการ
12: เ
13: ห็นความสำคัญในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีของเรานะคะ
12: ใช่ค่ะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะมาที่ข่าวแรกเลยนะคะท่านที่ลงพื้นที่บ้านเราศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายวัชรพลเขาคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงคณะผู้บริหารสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและติดตามการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่โรงพยาบาลอุดรธานีบางคนอาจจะสงสัยอวกับเกษตรมาทำอะไรที่สาธารณสุข
13: ใช่เกี่ยวกันไหม
12: เนาะหลายท่านอาจจะสงสัยแต่ก็ขอบอกว่าในส่วนของอวเนี่ยคือนวัตกรรมในการที่จะตรวจรักษาผู้ป่วยนะคะส่วนเกษตรก็คือเขานำผลิตภัณฑ์จากการเกษตรมาเป็นนวัตกรรมในการที่จะเป็นอวัยวะเทียมให้กับผู้ป่วยนั่นเองนะคะในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะก็ได้ตรวจเยี่ยมบริการและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่นำมาใช้จริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวินิจฉัยภาพรังสีทรวงอกที่คลินิกวัณโรคตึกเวชกรรมสังคมค่ะไปดูในส่วนการใช้ถุงทวารเทียมในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และนวัตกรรมแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคลจากไทเทเนียมด้วยโดยท่านอาจารย์เชนนะคะท่านมาถึงท่านก็ไปที่คลินิกวัณโรคก่อน
13: ค่ะ
12: ไปดูการฉายภาพรังสีโซโอดใช้ AI มาช่วยแล้วก็ในชั้นเดียวกันอาคารเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละจุดเนี่ยท่านก็ไปดูการใช้ถุงทวารเทียมในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งมีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจริงน่ะมาให้ท่านได้เยี่ยมด้วยมาให้ท่านได้ตรวจเยี่ยมด้วยทั้งคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็คนที่ต้องใช้กะโหลกเทียมนะคะท่านก็ได้มีการพูดคุยสอบถามกับผู้ป่วยที่ได้รับการใช้นวัตกรรมนี้จริงๆกับผู้ป่วยโดยตรงเลยนะคะ โดยมีนายราชันซุนฮู้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแพทย์หญิงศรีสุดาทรงธรรมวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับแล้วก็นำเยี่ยมชมนะคะหลังจากที่เยี่ยมชมนวัตกรรมที่ห้องซึ่งพบกับผู้ป่วยจริงแล้วเนี่ยท่านก็ขึ้นไปที่ตึกอำนวยการชั้น7เพื่อที่จะไปดูนิทรรศการที่เขาจัดไว้ให้ท่านชมแหละเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆนี่แหละ
13: แ
12: ล้วก็ไปร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีราชันซุนหัวกล่าวต้อนรับและเภสัชกรปรีชาพันติเวชกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์หรือสทนวนะคะกล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมงานพร้อมรับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพในโรงพยาบาลอุดรธานีด้วยสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังการให้สัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ
14: เรื่องนี้เองเป็นเรื่องการบูรณาการข้ามกระทรวงนะครับที่เราอยากให้เห็นชัดๆนะครับก็จะมีตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ใช้เราเปลี่ยนผู้ใช้เป็นผู้ให้ requirement ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะกลายเป็นคนที่ช่วยในการคิดค้นนวัตกรรมกระทรวงอวเองก็จะมีทั้งตัวนักวิจัยเองแล้วก็แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้มาหมดก็จะส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการทำสิ่งที่คุณหมอต้องการเนี่ยให้เกิดมาเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็นำกลับมาใช้ผู้สนับสนุนมี2องค์ประกอบนะครับก็คือนักลงทุนซึ่งก็จะลงทุนในเทคสตาร์ทอัพหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆความจริงแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะเกี่ยวกับเรื่องการผลิตนะครับจากหลากหลายแบบแล้วพอตัวนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ทางสปสช.ก็มีการสนับสนุนนะครับตรงนี้วันนี้มีทั้งหมด5นวัตกรรมนะครับที่ทางโรงพยาบาลอุดรได้ใช้แล้วก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลจากสปสช.ในการที่จะใช้นวัตกรรมนะครับตรงนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยที่เปลี่ยนแปลงงานวิจัยออกมาเป็นนวัตกรรมต่างๆโดยเฉพาะนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ว่าไม่ได้ทำง่ายเลยนะครับตรงนี้เองก็มีหลากหลายบริษัทนะครับมีทั้งวัคซีนไอกลนะครับมีทั้งตัว AI ที่ทำเรื่องของเชสเอ็กซ์เรย์นะครับแล้วก็มีความแม่นยำสูงลดภาระแล้วก็เวลาของคุณหมอได้เยอะนะครับมีตัวกะโหลกเทียมไทเทเนียมนะครับที่ทำเหมือน 3D print แต่ว่าพิมพ์ตัวกะโหลกได้นะครับตรงนี้เองก็ใช้ในการผ่าตัดนะครับมีถุงนะครับมีถุงทวารเทียมนะครับที่ทำจากยางนะครับแล้วความจริงก็จะมีตัวรากฟันที่เขาใช้อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นหลายนวัตกรรมนะครับวันนี้เจ้าภาพเนี่ยก็มีทางทิวส์หน้านะครับที่ให้เงินทุนนะครับแล้วก็ทางสปสวนะครับก็คือเป็นแหล่งที่ให้ทุนนะครับวันนี้เองมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาร่วมด้วยนะครับเพื่อที่วันนี้สามารถที่จะมองเห็นประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็ปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบทางกฎหมายในสภาซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ติดขัดเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเข้าไปทำทางด้านเกี่ยวกับกฎหมายได้ง่ายขึ้นนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยนะครับในครั้งนี้นะครับที่มาร่วมอำนวยความสะดวกในมิติต่างๆนะครับแล้วก็ท่านผอ.นะครับกับท่านรองนะครับแล้วก็ท่านสาธารณสุขนะครับที่วันนี้มาเป็น

0: รายได้กลับมาให้ประเทศไทยได้เมื่อมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับเราก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเริ่มมีการจ้างงานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่เข้มแข็งแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเข้ามานะครับอย่างเช่นเรื่องการตรวจดูแลสุขภาพต่างๆทีนี้ถ้าเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเรามีนวัตกรรมของเราเองตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะขยายขนาดได้มากขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันเราขยายได้ยากเพราะว่าต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงจากต่างประเทศนะครับตรงนี้ผมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่นะครับที่ประเทศไทยจะพลิกฟื้นใช้เกษตรเป็นต้นน้ำนะครับแล้วก็ปลายน้ำก็เป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์นะครับ
1: แนวทางของกระทรวงที่จะให้กับโรงพยาบาลต่างๆมาร่วมกันพัฒนาในการใช
0: ้ครับก็อยากให้คุณหมอเนี่ยร่วมพัฒนาตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งวันนี้โรงพยาบาลอุดรก็มีแนวคิดเรื่องนี้ทั้งเรื่องของหุ่นยนต์ผ่าตัดหุ่นยนต์ทางการกายภาพบำบัดต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับทางนี้เองก็จะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างคนที่หน้างานนะครับมีดีมานด์สามารถที่จะเชื่อมโยงกับคนที่เป็นผู้ผลิตได้นะครับก็ถ้าเราทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นทั้งประเทศได้นะครับประเทศไทยก็จะสามารถที่เป็นประเทศแห่งนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางเกษตรและการแพทย์ครับ
2: นั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอว.นะคะในโอกาสเดียวกันค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านก็ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือคนไทยเพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยของประชาชนก่อนที่ท่านจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อที่จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ
3: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท่านรัฐมนตรีเนาะได้มาเยือนจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่ต่ายอย่างที่ว่าไปเนาะเดือนนี้ฉ่ำมากเลยนะคะสำหรับจังหวัดอุดรธานีของเราเนาะเรามาติดตามกันต่อนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันค่ะกับการขับเคลื่อนศึกษาปฐมวัยแก้เด็กหลุดระบบนะคะยกระดับผู้บริหารสู่การศึกษาไทยยุคใหม่ค่ะซึ่งนายประเสริฐจันทร์รวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการศึกษาตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะไปจนถึงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีนายจักรพันธ์จันทรภูมินะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสถานศึกษาครูและภาคีเครือข่ายนะคะร่วมให้การต้อนรับค่ะซึ่งจุดแรกนะคะได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ตามต้นแบบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี2568นะคะที่โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะพร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะนะคะโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะพร้อมนะคะเน้นย้ำว่าการศึกษาของประถมวัยต้องมุ่งพัฒนาเด็กตามวัยไม่เน้นการท่องจำหรือการสอบแข่งขันเพื่อลดความเครียดและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้านทางนี้นะคะจังหวัดอุดรธานีก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนหลักสูตรปฐมวัยโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1นะคะมีโรงเรียนที่นำหลักสูตรนี้ไปใช้แล้วกว่า209แห่งจากทั้งหมด214แห่งค่ะพร้อมเตรียมถอดบทเรียนนะคะอุดรธานีโมเดลอีกด้วยทางด้านการพัฒนาครูและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลและสนับสนุนการใช้หลักสูตรทั่วประเทศในปีการศึกษา2570ค่ะจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้เดินทางไปยังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย Thailand Zero Dropout ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากการศึกษานะคะโดยจังหวัดอุดรธานีมีเด็กแล้วก็เยาวชนในกลุ่มเป้าหมายเนี่ย 12,690 คนและสามารถดำเนินการติดตามได้ครบถ้วนพร้อมมอบหมายให้สกรอุดรธานีนะคะถอดบทเรียนการทำงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไปค่ะโดยได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าการค้นหากลุ่มเป้าหมายเชิงรุกการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการประกอบอาชีพ แล้วก็ในช่วงบ่ายนะคะท่าน

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ Director Next 2026ผู้บริหารยุคใหม่นำการศึกษาไทยสู่อนาคตพร้อมมอบประกาศเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการโดยเน้นบทบาทของผู้บริหารในการนำเทคโนโลยีแล้วก็ AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปสัมภาษณ์นะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางนโยบายต่างๆนะคะในการยกระดับการศึกษาไทยค่ะเราไปชมกันค่ะ
1: วันนี้เป็นการเปิดงานของผู้บริหารในสังกัดโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสแสดงความผู้ที่ตาจิตต่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการนะครับหลักๆในเรื่องวันนี้ที่เป็นประเด็นในการสัมมนาในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ด้าน AI นะครับเราก็ถือว่าเป็นพื้นฐานความรู้ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ในโลกปัจจุบันเรื่องที่สองก็จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนที่มีความสำคัญเพราะเป็นการพบปะของไม่เฉพาะแต่ในจังหวัดอุดร นะครับแต่เป็นโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติทางด้านการสื่อสารต่างสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเรื่องโรงเรียนปลอดภัยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญแล้วก็ประกาศเป็นนโยบายไปด้วยในเรื่องนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับ
2: ในเรื่องนึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดหน้านี้ในทางโรงเรียนที่เสียหายแล้วก็เด็กนักเรียนที่จะต้องหยุดเรียนอย่างนี้ทางศึกษาธิการทางกระทรวงมีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือหรืออะไรยังไงบ้าง
1: ครับหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่านนะก็ทางสพท.เองเนี่ยก็ได้สั่งการให้ดูโรงเรียนในพื้นที่แล้วก็มีการปิดโรงเรียนนะครับก็ให้หยุดการเรียนการสอนไว้ชั่วคราวก่อนจนกว่าระดับน้ำจะอยู่ในระดับปกตินอกจากนั้นแล้วในเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ทางสพท.และอาชีวะแล้วก็ทางสกล.เนี่ยได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่จะลดภาระที่ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยชาวบ้านเรื่องการประกอบอาหารเรื่องอะไรที่ทำได้ยากก็ไปตั้งครัวอาชีวะครัวสกล.ครัวศึกษาพื้นฐานเพิ่มขึ้นเพื่อแบ่งเบาของประชาชนแล้วก็ต้องเรียนว่าในวันอาทิตย์นี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการโดยตัวผมเองเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อไปดูแล้วก็ไปดูว่ามีโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้รับความเสียหายอะไรบ้างแล้วจะสามารถเยียวยาแล้วก็แก้ไขได้อย่างไรแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเข้าใจว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ดีจะต้องมีการล้างทำความสะอาดก็ดีนะครับจะได้เอาทีมอาชีวะทีมสพร.เข้าไปช่วยเหลือนะครับ
3: เบื้องต้นที่รับรายงานมีกี่แห่งอะไรยังไงครับ
2: มีรับรายงานเบื้องต้นมีครับว่ามีโรงเรียนที่เสียหายกี่แห่งประมาณโดยประมาณ
1: กี่โรงเรียนก็ได้รับผลกระทบโรงเรียนมัธยมกับประถมนี่ประมาณ60โรงเรียนก็เรียกว่าเต็มพื้นที่นะครับที่อย่างอำเภอปัวเนี่ยก็ท่วมทั้งหมด
2: ครับ
1: ก็ได้รับผลกระทบโรงเรียนในสังกัดสพท.แทบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็หลายร่วม60โรงเรียนครับแต่ก็ให้ผู้บริหารที่อยู่ประจำจังหวัดเนี่ย
2: ครับ
1: ได้สอดส่องดูแลด้วยความห่วงใยนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าให้เรื่องความปลอดภัย
2: ครับ
1: นะครับอย่าให้ครูและบุคลากรด้านการศึกษานี่มีอันตรายเลยต่างๆครับ
0: ค่ะก็นี่เป็น สัมภาษณ์นะคะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็ยังมีการกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทยเนาะทั้งการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะคะและการนำระบบดิจิทัลนะคะมาใช้ในการบริหารงานลดภาระงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทั้งทางไซเบอร์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ
4: นั่นแหละค่ะก็มาต่อกันที่รัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งเลยนะคะเหมือนกับว่าท่านจะมาอุดรครั้งแรกหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าหลังจากที่เราได้มาอยู่สวท.อุดรธานีเนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับท่านเป็นครั้งแรก
0: ค่ะ
4: ท่านสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติท่านมาเที่ยวอำเภอเพ็ญค่ะมาพบปะพี่น้องประชาชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติของจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดอื่นในพื้นที่สาขาเขต6ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะท่านก็มาตรวจเยี่ยมมามอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนโดยมีนายจักรพันธ์จันทรภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายกองทุนและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนะคะสำหรับโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุขสมรวยนะคะก็มีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมีการอนุมัติงบกว่า 4,400 ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับสมาชิกกองทุนทั่วประเทศพร้อมเร่งรัดกองทุนที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอแล้วก็มีการเพิ่มทุนเงินล้านที่2เตรียมใช้งบค้างท่อปี2555จำนวน 3,400 ล้านบาทด้วยท่านก็มาตรวจเยี่ยมแล้วก็มาดูซิว่าเมื่อมีกองทุนไหนที่ยังไม่ได้ยื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยช่วยยื่นกันมาเถอะช่วยนำเงินไปใช้กันบ้างเถอะอะไรเงี้ยเน
0: า
4: ะ
0: ข่าวดีเนาะสำหรับหลายๆคนเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะในส่วนที่บอกว่างบค้างท่อปี2555 3,400 ล้านบาทเนี่ยก็เพื่อฟื้นฟูกองทุนที่ตกหล่นหรือว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะให้ได้รับเงินเพิ่มทุนกองทุนละ1ล้านบาทภายในปี2569ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือจะต้องเคลียร์
0: ให้เรียบร้อยหมด
4: ใช่แล้วนอกจากนี้ท่านก็ยังพูดถึงความคืบหน้าโครงการ SML Plus นะคะมีการอนุมัติแล้ว349กองทุนวงเงินกว่า99ล้านบาทและมีเห็นชอบเพิ่มเติมอีก 1,241 กองทุนวงเงินกว่า320ล้านบาทนะคะโดยขอให้กองทุนเร่งรัดส่งเอกสารเพื่อให้เงินสนับสนุนลงสู่พื้นที่โดยเร็วรวมถึงมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพด้านไฟฟ้าด้วยสำหรับบ้านไหนนะที่เป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปแล้วก็ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนก็จะได้จ่ายไปอัตราหน่วยละ3บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าบ้านไหนใช้เกินก็จ่าย3บาทกว่านะคะแล้วก็มีการท่านแจ้งข่าวดีข่าวนึงก็คือที่เราเคยได้ยินว่าเขามีการนำค่าไฟสาธารณะมาอยู่ในบิลตอนนี้นำออกแล้วนะคะการนำค่าไฟสองสว่างบนถนนและทางหลวงนำออกจากบินค่าไฟของประชาชนแล้วก็เริ่มในเดือนกันยายน2569นี่แหละค่ะในรอบบินเดือนกันยายนเนาะช่วงนี้เราไปรับฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ได้มาลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก็ได้มาประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนแบบเรียกคนละครึ่งแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกองทุนที่ยังไม่ได้เงินล้านที่2ตั้งแต่ปี2555แล้วก็มาประชาสัมพันธ์แนวทางของการยื่นการขอโครงการ SML Plus ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายกองทุนได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกองทุนรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรท่านนายอำเภอเพ็ญแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีส่วนในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดีๆของรัฐบาลค่ะ
6: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยนะครับที่เป็นตัวแทนของ ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้มาติดตามฟื้นฟูกองทุนนะครับที่ยังไม่ได้รับครบนะครับแล้วก็ยังมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่เรียบร้อยให้กับพี่น้องชาวเมืองเพ็ญนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้โครงการดีๆของรัฐบาลจะคืนสู่พี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่นะครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ
4: นั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็มาในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะท่านเฟรนด์ลี่มากวันนั้นด้วยเราไปทำข่าวนะน้องมาแต่ว่าเราก็ฟังเพลินๆไปท่านสนุกสนานฮีฮาพบปะชาวบ้านแบบเป็นกันเองมากเออพี่ก็กลายเป็นว่าเราไปทำข่าวแต่เราก็เชียร์ไปด้วยสนุกสนานไปกับท่านด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านบอกว่าจังหวัดอุดรธานีมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1,977 กองทุนมีสมาชิกกว่า 395,400 รายและมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 6,000 ล้านบาทขณะที่อำเภอเพ็ญเองค่ะมีกองทุนหมู่บ้าน165กองทุนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว163กองทุนมีเงินหมุนเวียนเกือบ400ล้านบาทก็จะต้องเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนและเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กันต่อไปนะคะทางรัฐบาลและกทบค่ะกทบก็คือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะมุ่งสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านให้เป็นกลไกสำคัญในการลดภาระทางการเงินสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเลยค่ะ
7: ตีของร้องเปล่าขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างขอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวร่วมพลังร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569 30สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่เตรียมหลักฐานแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลข13หลักรับบัตร1ใบเข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเลือกคนดีมีความสามารถเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนเขตเลือกตั้งที่3เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาบ้านเราชาติไทยจะมีศักดิ์ศรีถ้าได้ร่วมพลังสุจริตไปใส่สิทธิ์เลือกตั้งกันสุขูสุคนเด้อพี่น้องด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ำหรับช่วงนี้นะคะจะพาท่านไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเลยค่ะไปที่จังหวัดนครราชสีมากันก่อนนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันทางจังหวัดนครราชสีมาเองก็มีการส่งเจ้าหน้าที
1: ่
0: พร้อมกับเครื่องจักรศูนย์ปภเขต5นครราชสีมาไปเข้าร่วมกันช่วยเหลือฟื้นฟูที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะและต่อเนื่องเลยก็คือจังหวัดนครราชสีมาเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่อเนื่องเราไปรับฟังข่าวนี้จากคุณภัคจิราพรพินโยจากสวทนครราชสีมาค่ะ
2: สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงรายงานข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาข่าวสารแรกคนไทยเราไม่ทิ้งกันค่ะทางศูนย์ปภเขต5นครราชสีมารุดเข้าร่วมฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับ2ภารกิจดังนี้ภารกิจแรกทำความสะอาดซอยร่มโพทองบ้านร้องตำบลปัวจังหวัดน่านภารกิจที่2ขนดินโคลนขยะกิ่งไม้ทำความสะอาดบ้านเฮียหมู่1ตำบลศรีแลแรงอำเภอปัวสนับสนุนรถสูบโคลนฉีดน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องคนละหน่วยแต่หัวใจเดียวกันทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันฟื้นฟูตักโคลนเติมน้ำสะอาดจัดไฟฟ้าส่องสว่างเชื่อมสัญญาณช่วยชุมชนทางศูนย์ปภเขต5นครราชสีมาและเขต8กำแพงเพชรเขต15เชียงรายได้ร่วมกับกรมทหารพรานมูลนิธิกระจกเงาบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดนำรถตักล้อยางงาดำปภ.และรถบรรทุกเทท้าย2คันฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่หมู่1บ้านเฮียซอยที่1และ2ตำบลศรีราแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านนอกจากนี้ค่ะยังได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร1คันสนับสนุนน้ำสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาคให้กับประชาชนใช้อุปโภคบริโภคจำนวน1เที่ยวณวัดบ้านเฮียตำบลศรีราแรงช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กว่า10หลังคาเรือนให้มีน้ำกินน้ำใช้รวมถึงสนับสนุนน้ำประปาให้กับรถน้ำเทศบาลศรีราแรงจำนวน2เที่ยวใช้ในภารกิจฟื้นฟูรวมถึงรถส่องสว่างที่ได้นำมาสนับสนุนแสงสว่างบริเวณวัดป่าเมือกตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านอำนวยความสะดวกให้ประชาชนยามค่ำคืนในส่วนของการสื่อสารจากพื้นที่ดังกล่าวระบบสื่อสารค่อนข้างไม่เสถียรทางศูนย์ปภเขต8กำแพงเพชรได้นำรถสมรรถนะสูงพร้อมระบบสื่อสารจำนวน1คันมาสนับสนุนงานด้านการสื่อสารแม้จะมาจากคนละหน่วยงานแต่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างประสานลงตัวและรวดเร็วอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจจากทางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง32อำเภอเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุในพื้นที่ทั้งนี้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมบูรณาการมุ่งเน้นการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจตาลาดตระเวนและตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะพร้อมคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดและบุคคลกลุ่มเสี่ยงรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสถานบริการและสถานที่สำคัญตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่32อำเภอผลการปฏิบัติเป็นดังนี้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด160จุดจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้จำนวน12รายพร้อมของกลางยาบ้า752เม็ดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเน้นย้ำทุกหน่วยเดินหน้ามาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภัคจิราพรพินโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
1: ค่ะ ขอบคุณพี่ลูกแก้วด้วยนะคะพี่ภักจิราพรพินโยนะคะมารายงานเนาะเกี่ยวกับคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเรื่องของน้ำท่วมน่านนะคะที่อำเภอปัวเนาะได้เข้าไปช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็เรื่องมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยค่ะเรามาต่อกันนะคะกับรายงานจากสวทด่านซ้ายค่ะจากพี่วรพลหมวดสังนะคะวันนี้มารายงานเรื่องของจังหวัดเลยได้เปิดโครงการเยาวชนเลยหัวใจปลอดภัยสร้างวินัยจราจรนะคะมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกลดอุบัติเหตุทางถนนและในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะไปติดตามค่ะ
3: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับชมรายการคัดข่าวเล่าเรื่องภาคอีสานตอนบนวันนี้สวทด่านซ้ายจังหวัดเลยจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเลยกันครับจังหวัดเลยเปิดโครงการเยาวชนเลยหัวใจปลอดภัยสร้างวินัยจราจรมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยเดินหน้าสร้างความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านการจัดโครงการเยาวชนเลยหัวใจปลอดภัยสร้างวินัยจราจรประจำปี2569เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เวลา 9:00 นณบริเวณลานถนนบ้านน้อยนายศิลป์อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบหมายให้นายประยูรอนันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนเลยหัวใจปลอดภัยสร้างวินัยจราจรประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นจากความตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนซึ่งถือเป็นปัญหาใกล้ตัวที่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงสร้างผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมการสร้างความปลอดภัยทางถนนจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนนายประยูรอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและการป้องกันที่ดีที่สุดคือการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโครงการนี้จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างวินัยและจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้เยาวชนรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่โดยประมาทรวมถึงสร้างความเข้าใจถึงอันตรายและโทษของการดื่มแล้วขับนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันพิษภัยจากยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจังหวัดเลยจึงมุ่งหวังว่าโครงการเยาวชนเลยหัวใจปลอดภัยสร้างวินัยจราจรจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวรพลหมวดชังสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
0: ขอบคุณคุณวรพลหมวดชังนะคะน้องแคทผู้สื่อข่าวสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่
1: ะ
0: เรามาทักทาย FC เราหน่อยไหม
1: มาพูดคุยกันบ้างตอนนี้มีใครรับชมกันอยู่บ้างคะผ่านทางเพจ Facebook สวทนครพนมสวทค่ะสวทอุดรธานีนะคะ FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
0: ย้ายจังหวัดแล้วหนู
1: ขอไปนะคะ
0: คุณคมศักดิ์รถไฟไทยสวัสดีพี่กระต่ายครับพี่กัญชพรครับแล้วก็แม่ใส่แว่นเท่ๆมาโชว์นะจ๊ะคุณคมศักดิ์ทองเดือนค่ะสวัสดีครับพี่ไม้และสวัสดีพี่กระต่ายด้วยครับนี่คือคนเดียวกันไหมหนู แค่เปลี่ยนนามสกุลหรือเปล่านะ
1: คะยังไงก็สวัสดีด้วยนะคะ
0: จ้ะแล้วก็พี่อยู่พันชิตามั่นสีสติกเกอร์อะไรนะอีโมจิเลิฟๆมานะคะแล้วก็คุณกัญชพรระดาบุตรนะคะ คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลย
1: ค่ะ
0: สำหรับช่วงนี้เนี่ยมีหลายท่านอาจจะทราบข่าวแล้วแหละเขาให้เช็คกันด่วนเลย
1: ค่ะ
0: เช็คอะไร ไม่ได้เช็คว่าตัวเองจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือมีพยันตรายนะแต่ให้เช็คว่าเดือนนี้เดือนอะไรสิงหา
1: ใช่ค่ะ
0: กันยามีหลายท่านเกษียณรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงแล้วในอุดรธานีก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านราชันสุนหัวท่านจะเกษียณแล้วนะคะท่านก็จะอยู่ในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีถึง30กันยายนเท่านั้นนะคะสำหรับโยกการโยกย้ายนะคะครม.ประกาศออกมาแล้วมีการรับรองจากมีมติจากครม.แล้วนะว่า20ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีใครไปไหนบ้างนะคะไปดูเริ่มต้นที่ท่านจำเริญแหวนเพชรจากผู้ว่าสุรินทร์ไปเป็นรองปลัดกระทรวงท่านรัฐพลนราดิษฐ์จากผู้ว่าเชียงใหม่ไปเป็นรองปลัดกระทรวงท่านอนุพงศ์สุขสมนิตจากผู้ว่านครราชสีมาไปเป็นรองปลัดกระทรวงท่านอโรชานันทมนตรีจากผู้ว่านครปฐมไปเป็นรองปลัดกระทรวงท่านธีรุธสุภวิบูลผลจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยท่านสมชายศรีล่าน้อยจากผู้ว่านครศรีธรรมราชนะคะไปเป็นอธิบดีกรมที่ดินท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านธีรพัฒน์คัชมาศจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านปิยะปิจนำจากผู้ว่าบุรีรัมย์เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์จากผู้ว่าจันทบุรีเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราท่านทศพลเผื่อนอุดมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ท่านฉัตรประออนนิยมจากผู้ว่าฉะเชิงเทราไปเป็นผู้ว่าตราดท่านภาสกรบุญยลักษณ์จากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ว่าตากท่านณัฐพงษ์สงวนจิตจากผู้ว่าสุพรรณบุรีไปเป็นผู้ว่านครราชสีมาท่านชุมพิษเดชรัตน์จากผู้ว่ามหาสารคามไปเป็นผู้ว่านครสวรรค์ท่านเอกวิทย์มีเพียรจากผู้ว่าปทุมธานีเป็นผู้ว่าบุรีรัมย
1: ์
0: ท่านธนียาในพินิจจากผู้ว่าพิจิตรเป็นผู้ว่าปทุมธานีท่านชาทิพย์รุจนะเสรีจากผู้ว่ากำแพงเพชรเป็นผู้ว่าสระแก้วท่านพิริยะชันทดิลกจากผู้ว่าตราดเป็นผู้ว่าสุพรรณบุรีและ
1: ท่านสุดท้าย
0: ที่คนอุดรรอฟังนะจะบอกว่า
1: ค่ะ
0: ท่านที่มาเป็นผู้ว่าอุดรแทนท่านผู้ว่าที่เกษียณไปคือท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเป็นผู้ว่าอุดรธานีหลายท่านอาจจะคุ้นเคยภาพของท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมที่ท่านอยู่เมืองเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะมีช่วงโควิดน่ะท่านก็จะมีการปั่นจักรยานไปทำงานไปช่วยไทยสิ่งของที่โรงรับจำนำเพื่อช่วยให้ประชาชนได้ทำมาหากินกันต่อได้ด้วยหลายๆท่านอาจจะจำภาพนั้นได้อยู่ท่านจะมาเป็นพ่อเมืองของอุดรธานีบ้านเรากันแล้วล่ะค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นการโยกย้ายครั้งใหญ่นะคะในช่วงของเดือนเกษียณของปีนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที
0: ่
1: ตายผู้บริหารระดับสูงนะคะที่อาจจะเป็นนายของใครๆนะคะเราก็ต้องคอยติดตามกันเอาไว้ด้วยค่ะเราไปเช็คกันอีกหนึ่งข่าวนะคะก่อนจะจากกันไปเนาะเหลืออีกประมาณ7นาทีนะคะเดี๋ยวจะด่วนๆให้เลยนะคะข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องของท่านสุภจีนะคะแถลงผลงาน90วันพาณิชย์ไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ818ล้านนะคะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 2.9 พันล้านบาทค่ะซึ่งจะเป็นการดันสินค้าเกษตรเสริมแก่ง SME เร่งส่งออกสร้างมูลค่าการค้ากว่า 1.4 แสนล้านนะคะแล้วก็พร้อมลุยอีก7ภารกิจต่อค่ะ ซึ่งวันที่24สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงผลงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และสื่อมวลชนได้เข้าร่วมพร้อมประกาศเดินหน้าภารกิจระยะต่อไปมุ่งดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME สร้างสมดุลการค้าและเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะคะท่านรองนายกสุภจีนะคะท่านรองนายกสุภจีนะคะได้กล่าวว่าไทยนะคะได้เผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ต้นทุนพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าโลกที่ซับซ้อนขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นพร้อมแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและวางรากฐานเชิงโครงสร้างในระยะยาวด้วยทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทั้ง4ท่านขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน4ด้านนะคะได้แก่นายเอกนิติทันประภาสด้านการลงทุนและการลงทุนใหม่นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ทางด้านการค้าเศรษฐกิจชุมชนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และนายปกรณ์นินประพันธ์นะคะด้านการปลดล็อกกฎระเบียบเพื่อร่วมกันผลักดันประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีค่ะสำหรับภารกิจทางด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะคุณสุภจีนะคะได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะด้าน4คณะเพื่อเชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่นโยบายถึงการปฏิบัติได้แก่คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะคะโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานแล้วก็คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงมีดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ค่ะแล้วก็มีดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะเป็นประธานและคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานค่ะเพื่อสร้างรายได้แล้วก็กระจายโอกาสสู่เกษตรกรชุมชนผู้ประกอบการไทยนะคะโดยมุ่งให้เกิดควิกบิ๊กวินภายใน6เดือนถึง1ปีและการปรับโครงสร้างในระยะ2ถึง4ปีนี้ค่ะ
0: ช่วง90วันแรกเนี่ยสรุปกันได้ง่ายๆเลยนะว่าพาณิชย์เดินหน้า5ด้านสำคัญด้วยกันด้านแรกลดค่าครองชีพสร้างรายได้ด้านที่2รักษาเสถียรภาพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้านที่3เสริมแกร่ง SME ปกป้องผู้ประกอบการไทยด้านที่4เร่งส่งออกเปิดตลาดใหม่สร้างสมดุลการค้าด้านที่5ยกระดับเทคโนโลยีบริการดิจิทัลปลดล็อกกฎระเบียบนะคะซึ่งทางท่านรองนายกสุภจีท่านก็ย้ำว่าจากนี้เนี่ยจะยึดหลักค้าขายดีขึ้นเติบโตขึ้นและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมพร้อมกับเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การแก้ปัญหาล่วงหน้าและเชิงโครงสร้างโดยมี7ภารกิจสำคัญนะคะ1เร่งเจรจาการค้าทั้ง FTA และภาษีสหรัฐ ART และมาตรการ301 2ผลักดันส่งออกปี2569ให้โต2หลักนะคะ3รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร4เข้มงวดนอมินีขั้นสุด5ขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอ6จัดเต็มกระตุ้นเศรษฐกิจเดินหน้าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีและ7ปลดล็อกขั้นตอนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลสิ่งที่ทำใน90วันนี้ของกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องวางระบบให้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆได้รับการแก้ไขอย่างเป็นโครงสร้างเพื่อให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นการแถลง90วันผลงานของกระทรวงพาณิชย์ของท่านสุภจีนะคะเราก็ลุ้นว่าเราจะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยไปจนถึงสิ้นปี
1: หรืออีกเดือนเดียวใช่ไหมพี่ต่าย
0: ทำสำหรับช่วงแรกนี้เราจะใช้ได้ถึงกันยายน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวเดือนสุดท้ายนะคะเดือนกันยายนค่ะแล้วก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะอาจจะมีเฟสต่อไปนะคะต่อกันมาก็ได้เนาะ
0: ยังไงรัฐบาลก็ต้องช่วยประชาชนเนาะทุกอาชีพสำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะท่านพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์15:10 น.ถึง16:00 น.โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1 12สถานี11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับวันนี้สวทอุดรธานี FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะดิฉันกระต่ายชาลิสาชมพูราชน้องไมค์กัญชพรระดาบุตรทีมงานตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการไปจนถึงทีมช่างต้องขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโน้มน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยสิ้นก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
7: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศตลอดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนายกรัฐมนตรีและคณะทูตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายเรื่องทั้งประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตลอดจนเรื่องราวและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบหารือในรูปแบบทางการสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุพ.ร.ก.กู้เงินถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพร้อมเตรียมประกาศให้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นวาระสำคัญของประเทศ
10: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นวาระที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากงบประมาณและการดำเนินการตามพ.ร.ก.ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป้าหมายใน ซีโร่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์โมสส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นดังนั้นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ GDP ฉบับใหม่จะต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวนพศรแก้วขำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมยกระดับให้ไทยกลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียเน้นย้ำคนไทยคว้าโอกาสจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติหลังได้รับความเชื่อมั่นจากปัจจัยการเมืองและการเงินการคลัง
10: นายเอกนิติธันรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2026ว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในจุดที่สามารถเปลี่ยนผ่านและยกระดับให้กลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียซึ่งงาน Thailand Focus จะเป็นหนึ่งตัวกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มการลงทุนจากปัจจัยสำคัญทางการเมืองและการเงินการคลังที่นักลงทุนมองว่ามีเสถียรภาพซึ่งจะเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆโดยย้ำว่าภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการลงทุนและคว้าโอกาสจากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยไม่ได้ลงทุนมานานจึงเป็นอุปสรรคที่ต้องหันไปพึ่งพาการส่งออกและการบริโภคในประเทศจึงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาวนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: 6นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอท่าศาลาอำเภอเชียงใหญ่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปานาเลอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอจนะอำเภอจากใบอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสมัยบาดีอำเภอสุขีรินทร์อำเภอแว้งอำเภอสมัยโกลกอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอท่าช้างอำเภอบ้านตาขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสติยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
3: ฮะอะไรนะ
2: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
4: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบเจอกันกับเดย่าค่ะกับวันพุธที่26สิงหาคม2569ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะตอนนี้ 16:15 อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นั่นเองทักทายกันกับทางหินแห่งานเพลงของคุณก้องห้วยไร่นะคะกับเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะกับคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาอาหารมื้อเย็นอยากจะซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคในภายในครัวเรือนค่ะกับงานนี้เริ่มแล้วนะคะไข่ไก่ราคาประหยัดมาแล้วค่ะวันนี้ใครที่กำลังมองหาไข่ไก่ราคาถูกราคาประหยัดค่ะแวะมาช็อปกันได้ค่ะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นไข่ไก่คุณภาพดีเบอร์3ค่ะ30ฟองต่อแผงนะคะจากราคาปกติอยู่ที่131บาทค่ะวันนี้ราคาเหลือเพียง119บาทเท่านั้นนั่นเองมีจำหน่ายมีขายที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปจำหน่ายตั้งแต่วันนี้นะคะ 8:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะนอกจากจะมีไข่ไก่แล้วนะคะยังมีไก่ย่างอร่อยอร่อยให้เราเลือกซื้อด้วยแล้วก็ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีค่ะมาร่วมจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดอีกด้วยเริ่มงานวันนี้นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถที่จะมาแวะอุดหนุนกันได้นะคะของดีราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นนั่นเองกับไข่ไก่ราคาประหยัดค่ะมีขายที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะ 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีจำหน่ายไปจนถึงศุกร์ที่28สิงหาคม2569ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะกับเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะทักทายกันแนะนำงานเพลงกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-726ค่ะในช่วงนี้มีงานเพลงนี้นำมาฝากกันค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะแต่ก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมค่ะฝากความคิดถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะผ่านงานเพลงที่ชื่อว่าเพราะพี่รักจริงของคุณ 1BK Band ค่ะ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่า

0: ฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
4: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าซั่นก็ซื้อเสื้อได้ตัวนึง
3: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
4: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
3: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
4: ้
3: อ
4: ดีๆๆแต่มื้อนี้เฮาบ่ไปซื้อเสื้อละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ได
3: ้ฮักเกินรอยให้ประกันภัยซองหอยกับผลที่คุณหาโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
5: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาครายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมจตุรพรผานาคนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬนะครับพร้อมทีมงานสวท.บึงกาฬทุกคนนะครับ นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวแห่งความประทับใจพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรนะครับมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสำหรับในช่วงแรกวันนี้คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับโดยภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในอดีตเมื่อหลาย10ปีที่แล้วแต่ก่อนนะครับที่บึงกาฬเนี่ยไม่ได้เป็นบึงกาฬอย่างทุกวันนี้นะครับเป็นบึงกาฬที่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลมากๆนะครับจากกรุงเทพมหานครต้องเดินทางมาไกลมากนะครับที่นี่เพื่อมาที่บึงกาฬแต่ว่าด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นะครับแม้ที่บึงกาฬจะอยู่ห่างไกลก็เสด็จมาที่บึงกาฬณขณะนั้นซึ่งยังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายอยู่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
7: เก่าเล่าเรื่อง
8: ภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะเป็นการย้อนอดีตไปนะครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเมื่อครั้งนั้นนะครับเสด็จจากภูพานราชนิเวศไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานลุ่มน้ำบางบาดตามพระราชดำริที่อำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายขณะนั้นนะครับและส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับประสบนิกรมีความยินดีมีความสุขมากๆนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีนาถนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรในวันนั้นนะครับก็สร้างความปลาบปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับซึ่งในครั้งนั้นเองนะครับได้ส่งพระราชดำรัสนะครับกับพระอาจารย์จวนกุลเชษโถแห่งวัดภูทอกหรือว่าวัดเจติยาคีรีวิหารนะครับซึ่งได้มีบันทึกเอาไว้ในหนังสือกุลเชษฐาภิวาสที่ระลึกเนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุและทรงเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษโถเรื่องราวในครั้งนั้นระบุเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับในครั้งนั้นทรงมีพระราชดำรัสกับพระอาจารย์จวนกุลเชษโถแห่งวัดภูทอกหรือวัดเจติยาคิรีวิหารทรงถวายยาชุดและผ้าห่มแก่พระอาจารย์จวนด้วยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2520นับเป็นวาระแรกที่ทรงเยี่ยมนมัสการพระอาจารย์จวนกุลเชษโถและทรงมีพระราชดำรัสทางธรรมะด้วยนับแต่นั้นมาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์ในงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆเป็นปกติประจำและเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมนมัสการท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2522ผลของการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกซึ่งทรงมีพระราชปรารภจะให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยราษฎรในการเกษตรท่านพระอาจารย์จวนก็อนุโมทนาในพระราชดำรินั้นและตั้งต้นคิดจะทำฝายน้ำตามบริเวณหมู่บ้านหลายแห่งโดยเฉพาะระหว่างปูทอกน้อยและปูทอกใหญ่ให้รถแทรกเตอร์มาเกรดปูนดินสร้างอ่างเก็บน้ำเงินกฐินผ้าป่าและแม้แต่เงินพระราชทานก็เช่นเดียวกันท่านสั่งจ่ายเป็นค่าแทรกเตอร์ทั้งหมดพระอาจารย์จวนท่านว่าเงินของท่านก็ทำบุญให้ท่านความจริงแผ่นดินนี้เป็นของท่านราษฎรก็ของท่านก็เอาเงินของท่านทำให้แผ่นดินของท่านทำให้ราษฎรของท่านอ่างเก็บน้ำนี้ภายหลังกรมชลประทานมาจัดแต่งเสริมคันดินให้มั่นคงปัจจุบันเป็นที่เก็บน้ำสำหรับการประปาในวัดและหมู่บ้านนาคำแคนเมื่อท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่27เมษายน2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตลอด7วันณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครในวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โผเมื่อวันที่18เมษายน2524ณเมนชั่วคราวหน้าวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดปู่ท่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีระหว่างพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ญาติสนิทและศิษย์เข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทสำหรับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชปรารภว่าอัฐิของท่านพระอาจารย์จวนนั้นไม่ควรจะแบ่งแยกกันออกไปควรจะเก็บรวบรวมกันไว้ณที่วัดที่เดียวกันเพื่อให้บรรดาศิษย์และประชาชนได้มาเคารพสักการะได้ทั่วกันกระทั่งเจดีย์สำเร็จจึงเป็นที่มาของภาพดังกล่าวนี้นะครับคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุและทรงเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถณวัดเจดียาคีรีวิหารหรือวัดปู่ท่อตำบลนาแสงกิ่งอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายโดยการเสด็จในหลายๆครั้งที่จังหวัดบึงกาฬที่ครั้งหนึ่งนั้นยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายที่อยู่ห่างไกลได้สร้างความปลื้มปิติให้ประสบนิกรจนถึงทุกวันนี้และประสบนิกรต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินตราบเท่าทุกวันนี้นะครับก็ยังคงมีเรื่องราวที่พระองค์ทั้งสองพระองค์นะครับพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาเสด็จมาที่จังหวัดบึงกาฬอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวแห่งความประทับใจที่ปู่ย่าตายายเล่าสู่ลูกหลานฟังนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวความประทับใจตั้งแต่วันนั้นตราบจนถึงปัจจุบันนี้และตลอดไปครับนี่คือเรื่องราวนะครับในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
7: ช่วงตามรอยพระเมตตา
8: ในช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับช่วงตามรอยพระเมตตาครับจะพาคุณผู้ฟังนะครับมารู้9เรื่องราวของแม่แห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรื่องแรกนะครับจะพาคุณผู้ฟังครับมาดูพระนามอันเป็นมงคลโดยพระนามสิริกิติ์นะครับเป็นพระนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเรียกโดยลำลองว่าคุณหญิงสิริส่วนพระราชสวามีจะทรงเรียกว่าแม่สิรินะครับพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยคำทำนายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเรื่องราวที่สองครับคือเรื่องราวของคำทำนายจากแขกเลี้ยงวัวครับคือเป็นคนแขกนะครับ ท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์ณอยุธยาเคยเล่าว่าเคยมีแขกนะครับแขกเลี้ยงวัวมาทำนายหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในขณะนั้นวัย 2 พรรษาโดยแขกเนี่ยบอกว่าต่อไปหมายถึงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์นะครับจะเป็นมหาราณีซึ่งหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็รู้สึกขบขันก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องจริงในอีก15ปีต่อมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่สร้างรอยยิ้มนะครับให้กับหลายๆคนเวลาได้อ่านเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องที่3คือจุดกำเนิดของรสนิยมนะครับเขาใช้คำว่าแบบองค์แม่นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในครั้งก่อนเสด็จในสมัยที่เสด็จทรงไปศึกษาต่อที่รีองรีฟเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับทรงเรียนวิชาพิเศษสำหรับกุลสตรีโดยเฉพาะวิชาภาษาศิลปะและดนตรีซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสนพระทัยด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นเรื่องของชุดต่างๆนะครับซึ่งนำมาสู่ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ท่านนะครับในการนำชุดไทยของสุภาพสตรีนะครับมาจัดระบบใหม่ก็ถือว่าเป็นมรดกที่พระองค์ทรงทิ้งไว้นะครับให้กับลูกหลานไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงพบกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระองค์ทรงใช้คำว่าเป็นเกลียดแรกพบนะมากกว่ารักแรกพบนะครับเรื่องราวครั้งนั้นนะครับเคยทรงเปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง BBC นะครับว่าในการพบเจอกันครั้งแรกในหลวงรัชกาลที่9ทรงปล่อยให้พระองค์ต้องทรงซ้อมถอนสายบัวรอนาน3ชั่วโมงจนเป็นความเกลียดแรกพบนะครับมากกว่าจะเป็นรักแรกพบจนเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงพระองค์กลับเป็นผู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9นึกถึงจึงได้ส่งไปดูแลและทรงเริ่มเปิดพระทัยนับแต่นั้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวของความรักที่เหมือนในละครเหมือนกันนะครับใครที่อ่านก็จะมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจมากทีเดียวนะครับเรื่องราวที่5ครับพระองค์ทรงเป็นพระอัครมเหสีผู้ทรงขึ้นว่าราชการแทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับถือว่าเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2ของไทยต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ภายหลังจากพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชประสงค์จะผนวดตามโบราณราชประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงส่งขึ้นว่าราชการแทนนะครับเป็นสมเด็จรีเจนต์พระองค์ที่2ของไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่6คือพระองค์เป็นเรียกว่าเป็นแม่แห่งวงการแฟชั่นผู้มาก่อนการครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าฉลองพระองค์ของพระองค์จะเป็นเสมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ให้สตรีไทยมีชุดประจำชาติที่สง่างามและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนิตยสารแฟชั่นชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้จารึกว่าพระองค์ทรงเป็น1ใน12สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกครับเรื่องราวที่7นะครับพระองค์ทรงเป็นพระผู้บุกเบิกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนิตยสารแฟชั่นชื่อดังระดับโลกอย่าง Vogue ครับฉบับของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับได้มีการเผยแพร่พระสิริโฉมของพระองค์ในฉลองพระองค์ชุดไทยซึ่งถือเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกเป็นครั้งแรกๆทีเดียวนะครับโดยพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นแฟชั่นนิสต้านะผู้มาก่อนการทีเดียวนะครับเรื่องราวที่8ครับฉลองพระองค์เยี่ยมราษฎรเคยมีพระราชดำรัสนะครับว่าในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในแต่ละหมู่บ้านเป็นเรื่องยากที่จะเสด็จจึงต้องมีการแต่งฉลองพระองค์เพื่อให้เกียรติเจ้าภาพ และทรงเป็นเจ้านายที่เคร่งครัดเรื่องของการแต่งกายเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชนพระองค์ทรงตระหนักว่าประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จนะครับก็อยากจะเห็นพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็อยากจะแต่งกายให้ดูดีที่สุดนะครับที่ประชาชนคาดหวังนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหลายๆคนเวลาย้อนดูภาพหรือว่าคลิปวิดีโอพระราชกรณียกิจก็จะเห็นว่าพระองค์ก็จะลงไปพูดคุยกับราษฎรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอาชีพอะไรต่างๆนะครับจนนำมาสู่การสนับสนุนเรื่องของอาชีพในหลายๆครั้งนะฮะที่เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรก็จะเกิดมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับและเรื่องราวที่9ครับนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าพระสมัญญาแม่ของแผ่นดินครับเป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติครับจากพระราชกรณียกิจในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของราษฎรทั่วประเทศเสมือนแม่คนหนึ่งที่ดูแลลูกนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็จะมีลูกเยอะมากนะครับทั่วประเทศนะครับแต่ว่าด้วยความที่แม้ว่าพื้นที่ไหนจะอยู่ห่างไกลก็ตามความเป็นแม่ของพระองค์นะครับก็เสด็จมาหาลูกในทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่าในทุกจังหวัดของไทยพระองค์ล้วนเคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรมาเยี่ยมลูกของพระองค์นะครับก็สมกับสมัญญาแม่ของแผ่นดินนะครับนี่คือ9เรื่องราวครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
7: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
8: ครับและช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้นะครับสานต่อพระราชปณิธานวันนี้จะพาคุณผู้ฟังครับมาติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยล่าสุดนะครับทางกรมศิลปากรมีการเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรว่าเป็นไปตามกรอบเวลาครับกรมศิลปากรนะครับได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอบเรื่องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทัพเกษตรและชิมพระพลายกสนามหลวงอาคารมหาเล็กและอาคารบริการสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569นี้ครับส่วนความคืบหน้าของการบูรณะปฏิสังขรณราชรถพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569นี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจัดสร้างพระโกศจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกศบรมอัฐิหรือพระอบบรรจุพระบรมอัฐิและพระถ้ำศิลาลองในเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569นี้ครับนอกจากนี้นะครับจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจะแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการด้วยโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้แก่การปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว7ชั้นสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติคือวันพฤหัสบดีหน้าบานอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยพประดิษฐานอยู่ตรงกลางโดยเน้นการใช้เฉดสีหลักเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติหลังคาพระจิตกาธานปรับรูปแบบเป็นหลังคาซ้อน7ชั้นให้สอดรับกับพระสัปตปดลเสวตฉัตรและการกำหนดระดับความสูงของสะพานเกริ่นให้สัมพันธ์กับราชยานที่ใช้ในการเทียบในพระราชพิธีส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียงแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและราษฎรผู้ยากไร้และอัตลักษณ์ความเป็นทหารสื่อถึงระเบียบวินัยและความเข้มแข็งผ่านการออกแบบสระโบกธรณีที่มีผิวน้ำเรียบนิ่งเพื่อสะท้อนภาพพระเมรุแสดงถึงความสงบมั่นคงและระเบียบอันงดงามซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและแผนการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับจังหวัดบึงกาฬได้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569เวลา 14:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดและประสบนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมในพิธีและร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬได้มีหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงได้จัดวันให้จังหวัดบึงกาฬเป็นเจ้าภาพในวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:30 นอันเป็นการภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับในวันนี
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังค่ะ
9: ข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
12: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
11: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
12: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
13: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
14: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทพเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
12: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
9: อาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า1ล้านบาท
15: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการด้านอาชีวศึกษาเปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ภายใต้โครงการอาชีวะอาสาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาก7จังหวัดภาคเหนือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6วันครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ14จุดโดยจัดตั้งศูนย์ฟิตอิทเซ็นเตอร์รวมทั้งสิ้น26ศูนย์จากการประเมินมูลค่าความช่วยเหลือเบื้องต้นคิดเป็นเงินที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรวมประมาณ 1,161,900 บาทนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์อาชีวะอาสาทั้ง26ศูนย์จะยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: เกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีเจ็บ7รายสาหัส2รายเร่งส่งต่อโรงพยาบาลยะลาศูนย์วิทยุสพยหาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากการทดลองวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีรายงานว่าเกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน7รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยครูผู้หญิงจำนวน2รายและนักเรียนจำนวน5รายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสจำนวน2ราย1รายได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและอีกรายได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุและลักษณะของการทดลองที่นำไปสู่การเกิดเหตุระเบิดดังกล่าวโดยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมโดยความคืบหน้าของเหตุการณ์และอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระปี2569มีความเป็นธรรม
15: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2569ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณานานถึง14ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสมดุลที่สุดตำแหน่งมีจำนวนจำกัดผ่านไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดแต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมความรู้ความสามารถและหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนสำหรับวาระประจำปี2569มีตำแหน่งระดับนายพลตำรวจว่างรวม163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ6ตำแหน่งผู้บัญชาการ19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ41ตำแหน่งและผู้บังคับการ94ตำแหน่งโดยคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานได้ประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: กำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะโอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
3: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เพ้อไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
3: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
3: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำวัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลยด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: โลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
9: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพา

0: FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
2: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
2: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
4: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
0: ์เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นทุกคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพาเหงา

สื่อว่าโลกี่กว้างเมืองคนมันบ่เถียงมันหักเอียงซอยม่อยคือข่อยตาลิงสั้นลั่งเชียเด็กหน่อยนั่นสอนคนเฒ่าหัวดอนลั่งเถือลูกบ้านสอนผู้หูพอพญาพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับเฮ็ดเกษตรต้องสบายใจครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:13-14 นี่ล่ะโดยประมาณเรื่อยไปจนฮอด18:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 นำเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรนี่แหละครับมาเล่าสู่ฟังทำมาหากินเรื่องเงินเรื่องค่ำเรื่องของกฎหมายบ้างหลายสิ่งหลายอย่างที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับมาพูดมาคุยกับพี่กับน้องให้ได้ฟังกันนะครับและก็สามารถสื่อสารกับดีเจแดงได้นะครับเมมโมรีเมมเบอร์ดีเจแดงไว้มันก็จะขึ้นไลน์หน้าดีเจแดงก็คุยกันทางไลน์ก็ได้นะพี่น้องเนาะหรือว่าสิเขาไปค้นหาใน Facebook ของดีเจแดงนะชื่อว่าผงดำกาแดงนะขึ้นมาสาหร่ายคีเลตมาสั่นเนาะสิเห็นหน้าดีเจแดงพอวอนะครับทักทายกันได้นะบ่สะดวกรับสายเราบางที่ออนแอร์นะพี่น้องนะบ่ได้สิโทษหยังมากก็โทษหลังจากจบรายการแล้วก็แล้วกันเนาะมื้อนี้อยากพูดคุยกับพี่น้องก็คือเก่านะเรื่องทำมาหากินเรื่องของปลูกข้าวนะช่วงนี้ก็ปลูกข้าวกันเดี๋ยวล่ะก็ต้องเว้าเรื่องปลูกข้าวจักหน่อยนึงเพราะว่าหลายผู้หลายคนเนี่ยครับนั่งฟังดีเจแดงอยู่ตอนนี้เป็นชาวนาเล่นฟังขันฟังวิทยุยังมือแรกเนี่ยดีเจแดงกล้ามั่นใจเราได้ว่าเป็นเกษตรกร 90% หรอไปแล้วบวกกับท่านที่กำลังขับรถอยู่อีก 10% ไปเนาะฟังไปขับรถไปเดินทางก็ให้ใส่ความระมัดระวังนะครับฝ่าฝนกับตกนะฝ่ามืดฝ่ามั่วดินมากก็ไม่ต้องเฝ้าหรอกพี่น้องเนาะดีเจแดงย้ำเสมอได้ว่าขับรถเนี่ยเศร้าเฝ้าซะถอเฝ้าไปกับว่าได้ประโยชน์ประยางยังดอกมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกสิเรียกว่ามันต้องเฝ้านะดีเจเป็นแดงเป็นคนมักสังเกตการบ่แม่นตัวละครนี่มันได้ประโยชน์อย่างนึงคือเฮาบ่แม่นตัวละครในเรื่องเล่านั่นเฮามานั่งสังเกตดีกว่าน่ะนะเฮาสิเห็นอีหยังแปลกๆน่ะพี่น้องคันเฝ้าสังเกตเด้แม้กระทั่งในหลักธรรมพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกว่าให้เป็นผู้เฝ้าสังเกตเด้บ่แม่นว่าเป็นตัวแบบอิ่มน้ําคือสมมุติเฮานั่งอยู่เฮาคุยกันกับมูกับพวกพิษใจกันเครียดให้กันเนี่ยอย่าสะเตลิดเครียดไปตลอดเนี่ยให้สังเกตว่าอ๋อมันกำลังเครียดตัวนี่สังเกตจากของนี่ล่ะนี่เจอการเครียดกับเป็นการทำงานของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซื่อๆเนาะการพอสังเกตกันสิเห็นว่าออมเดี๋ยวเครียดจอบเบิ้งมันสิเครียดในจังหวะที่บ่เกิน10นาทีมันก็เศร้าเครียดดอกเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามหลักไตรลักษณ์ของธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมากเผยแผ่ให้เฮาฟังนี่ล่ะบัดนี้ดีเจแดงขับรถไปกับดีเจแดงก็สังเกตคือกันล่ะสังเกตคนสิคุ้มแซงกันเด้ดีเจแดงก็ขับรถไปแต่สร้างได้60 70เด้ก็เป็นแต่สร้างเติบอยู่ดอกเขาว่าว่าขับซ่าแท้ครับขับจังซี่ล่ะเนาะปลอดภัยแบบสมัยก่อนก็บ่แพ้ภัยคือกันเรื่องขับรถนี่บ่ยอมเด้ปาดหน้าปาดหลังคือกันตอนเป็นวัยรุ่นผู้เฒ่านั่นแต่ว่าพออายุหลายขึ้นมากอ่ะโอ๊ยจังสิเฝ้าไปจังเพราะว่าสังเกตมาโดนแล้วมันบ่ได้เกินกันเพราะปานใดมันไปฮอดเป้าหมายบ่ได้เกินกันเพราะปานใดเคยสังเกตตอนสมัยเฮ็ดงานอยู่เพชรบูรณ์พี่น้องเอ้ยออกมาจากอำเภอลมสักสีมาชุมแพสีมาขอนแก่นนี่ครับรถขนผักจากผู้ทับเบิกแลนแซงกันขึ้นผ่านสะพานเขาโค้งขึ้นเนินโล่งเนินโอ

เขาเหลียวเห็นเฮาอย่าไปมั่นใจมันเพียงสิบ่เห็นมีไฟหน้ากันสุขันอยู่รถเฮาบ่มีเขาก็สิเห็นเฮาอยู่ดอกอย่าไปคิดเด้อมันบ่มีหยังสะท้อนแสงมันเหลียวบ่เห็นจะเหี้ยได้มันต่ํากันจะเหี้ยล่ะครับพี่น้องเนาะมื้อเว้นนี่ก็ฟังข่าวรถต่ํากันอยู่แถวแยกบ้านทุ่มเห็นว่ากับมีการเสียชีวิตกันไปเพราะฉะนั้นก็ใส่ความระมัดระวังในการขับรถขับล่าเนาะโง่มาเรื่องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮานะครับปลูกเขาเพื่อได้กันอยากได้เขางามๆเห็นบ่พี่น้องอยากได้เขาหลายๆอยากเดี๋ยวจะมีเขาขึ้นเล่าหลายๆอ่ะนะมีหน้าท้องเก่านี่ล่ะหาอะไรเหมือนปีที่แล้วนั่นล่ะปีที่แล้วได้เขาจักสอบสมมุติว่าปีที่แล้วได้ได้จัก2ตันเครื่องปลูกเขาหาอะไรได้เขา2ตันเครื่อง ปีนี้ก็อยากได้อยู่อาจจะได้จัก3ตันพุ่นล่ะอยากได้3ตันเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดคือเก่านั่นล่ะว่าซั่นคันเฮ็ดคือเก่ามันสิได้คือเก่าเด้พี่น้องย้ายเฮ็ดคือเก่าเด็ดขาดได้คันอยากได้เขาหลายขึ้นนี่ย้ายเฮ็ดคือเก่าพอกระเด็ดคือเก่ามันก็สิได้2ตันเครื่องอันนี้กรณีผู้มีที่หาไร่สมมุติเด้เนี่ยหาไร่ได้ไร่ละ500โลหาไร่มันก็สิได้2ตันเครื่องปีที่แล้วมีหน้าหาไร่ปีนี้ก็หาไร่นั่นล่ะตั้งแต่เขา2ตันเครื่องปีนี้อยากได้3ตันจะไปเฮ็ดคือปีที่แล้วเด็ดขาดอันนี้ปีที่แล้วก็ได้คือปีที่แล้วนั่นล่ะเพราะยังเพราะปัจจัยเหตุที่เฮาสร้างขึ้นมาเนี่ยเหตุปัจจัยที่เฮาสร้างขึ้นมาแต่มันคือเก่าน่ะโดยหลักแล้วมันสิได้ผลลัพธ์ทอเก่านั่นล่ะพี่น้องนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโจกโลกฟ้านี่ที่เขายกย่องได้ว่าเป็นผู้เก่งคักเก่งแน่อันเบิร์ตไอน์สไตน์พูดพญาที่มันหัวฟูๆมีผมหลายๆทั้งหัวมีหนวดอ่ะนะที่เพิ่นคิดสวด e เท่ากับ mc กําลังสองเราคนมีดัดแปลงไปเฮ็ดระเบิดปริมาณูปริมาณูไปถิ่มอยู่ประเทศญี่ปุ่นนั่นล่ะพญาอันเบิร์ตไอน์สไตน์เล่าว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นที่คาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างด้วยการลงมือทำสิ่งเดิมซ้ำๆอันเหมือนไอสไตล์วาไว้เด้แปลภาษาไทยเป็นภาษาอีสานมาเฮากะนี่เด้อคนปึกล่ะที่คิดว่ามันสิได้หลายขึ้นแต่ว่าเฮ็ดคือเก่าน่ะนะปึกหลายมันบ่ได้ดีขึ้นดอกมันได้คือเก่านั่นล่ะเนาะตำบักคุกบ่แซ่บตำจังได๋ก็บ่แซ่บคกที่3ที่4แล้วก็ยังตำทาเก่าอยู่มันก็บ่แซ่บแล้วเนาะโคกแหลมบ่แซ่บจนว่าใส่ปลาแดกหน่อยพวกใส่บ่วงเดียวยุ้มบักฮุงใส่ยุ้มนึงบักเคียบ่ใส่บักดาวใส่เตียงเดียวผงนัวบ่ใส่จังซี่โคกที่2เฮ็ดคือเก่ามันก็เป็นรสชาติคือเก่าแล้วเนาะโคกที่3มันก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงเฮ็ดคือเก่าเอ๊ะมันบ่แซ่บหรือว่าปลาแดกมันหน่อยเนาะก็เติมปลาแดกลงไปอีก2บ่วงโอ้ส่งคือปลาแดก2บ่วงมันนัวจังซี่เราก็จะได้เรียนรู้ไปว่าอย่าทำเหมือนเดิมถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างต้องลงมือทำสิ่งที่ไม่เคยทำนั่นแหละพี่น้องเนาะบัตรนี้คือการเรื่องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า อยากให้เขางามเฮ็ดจังไหนล่ะใส่ปุ๋ยหลายๆล่ะใส่ปุ๋ยหลายๆสิเอาเงินจากไสล่ะไปซื้อว่าซะผู้ทุกคนบ่มีเงินซื้อบ่มีเงินซื้อดิเจแดงก็มักสิบอกเด้บ่มีเงินซื้อก็ไปหายืมตัวเนาะยืมเขาเจ้ามาใส่ปุ๋ยพอเขามันได้เกี่ยวเอาไปขายก็เอาเงินไปเอาเงินที่ขายเขาไปคืนค่าปุ๋ยสามสี่เดือนก็ได้เกี่ยวเข่าหรือแม่ก็ได้เงินคืนมาหรือแม่ดอกเบี้ยสี่เดือนมันสิจักบาปคันไปยืมสถาบันการเงินของรัฐไปยืมธนาคารว่าเป็นนอกระบบได้เนี่ยดอกเบี้ยกระจึงเดียวพี่น้องนิดเดียวเองไผสิใส่ปุ๋ยครับเป็นหมื่นบ่ได้เนี่ยหน้าหาไรหน้าสิบไรก็ใส่ซ้ำนั่นล่ะ 3-4,000 ดอกเบี้ยก็บ่เกิน200ดอกเนาะอันนี้มันเสียแต่ผลผลิตเท่าดีขึ้นกันเฮากล้าที่สิเติมปัจจัยการผลิตลงไปหลายคนบอกบ่กล้าใช้แล้วยันบ่ได้นั่นก็ค่าตะดังญาติอยู่หั่นล่ะคันเฮามีความรู้เด้คนเฮาสิเปลี่ยนแปลงจะของนี่เพิ่นว่ามันเกิดจากการมีความรู้เด้รู้หลายขึ้นมันสิกล้าเปลี่ยนแปลงทันทีเลยสาเหตุที่เฮาบ่กล้าเปลี่ยนแปลงหยังเพราะว่าเฮาบ่ฮู้หลายขึ้นคนมันสิเปลี่ยนแปลงคือมันอยู่ในภาวะขับขันเจ็บขัดอันนั้นเจ็บช้ำน้ําใจเจ็บแค้นหลายๆมันก็สิเปลี่ยนแปลงนิสัยรู้หลายขึ้นก็สิเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ยินหลายขึ้นก็สิเปลี่ยนแปลงอ่านหลายขึ้นก็สิเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าขันบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงจากการเติมความรู้เข้าไปในสมองเลยบ่มีทางเปลี่ยนแปลงหยังจังแน่เพราะมันคือเก่ามันทอเก่าความรู้มันก็บ่ได้โป่งมาจากกระดาษอย่างนี้จะแดงเว้าหลายเถื่อเนาะมันก็ต้องไปเติมเอาเองไปหาเอาเองเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเพิ่นบอกว่าใส่ปุ๋ยเคมีใส่ให้มันถูกซี่ถูกซี่กระบวนการที่มันผิดพลาดไปน่ะเนาะ1เฮาบ่ค่อยใส่ถูกสูตรกันปุ๋ยนี่ครับเฮาบ่ค่อยถูกสูตรเขาใส่สูตรถามพ่อลุงเอาพ่อลุงหน้าเจ้าคืองามแท้ใส่ปุ๋ยสูตรใดเปล่าสิเรียนแบบสูตรเขาเจ้าเลยนะถามสูตรจริงๆแล้วหน้าแต่ละแปลงเนี่ยพี่น้องฮู้ป่ะมันสิมีธาตุอาหารสะสมอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันบางแปลงก็สิมีไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอยู่ในระดับแบบสมมุติ5 5 5บางแปลงอาจสิมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสอยู่ในอัตราส่วน5 7 2 8 9 10อย่างต่างๆเพราะนั้นจำเป็นนี่เลยคือต้องเอาดินไปตรวจก่อนเขาจังหวะสิสรุปได้ว่าเขาควรสิใส่ปุ๋ยเคมีสูตรใด
แต่ที่เขาใส่กัน

เรื่องสูบเบอร์นี่ก็คือสูตรครอบจักรวาลสูตรก๋าเอานั่นก็เลยเปลืองเลยเพราะว่าที่บางแปลงมีได้ตัวเจนสูงมากในพี่น้องแต่พี่น้องก็ยังอัดยูเรียเข้าไปอีกอยู่อัดเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาบรรลุว่าได้แปลงเขามันมียูเรียอยู่พลังพลใส่ยูเรียเข้าไปหลายๆปุ๊บมันแพ้แล้วมันสารนี่อย่างดีเจแดงลืมเนี่ยอันแพ้ยูเรียเห็นไหมมันสิเกิดอาการใบใหม่ใบแห้งก็ยังเข่าแบบแห้งแรงตายเนี่ยเขากล่าวว่ามันเป็นโรคนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดอาการแพ้ยูเรียจังเสียเพราะนั้นใส่ปุ๋ยต้องใส่ให้มันถือสูตรสิใส่ถือสูตรหรือพอถือสูตรก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบดินจากของมามันมีธาตุอาหารอยู่ซ้ำไหนแล้วถ้าใครสิใส่ต้องไปถือต้องเนาะนี่คือถูกสูตรถูกที่สอง ถูกปริมาณสูตรเนี่ยถืออยู่สูตรนี่แหละแซ่บคักแซ่บแน่ถืออยู่แต่มันบ่ถือปริมาณใช่ครับว่าเฮาเอาบุญเอางานนี่แหละเสื้อพี่น้องมา400กว่าคนขาไก่3โตมันบ่ถือปริมาณมันหน่อยโพดเฮ็ดลาบแซ่บอยู่นั่นล่ะซื้อไก่มา3โตเฮ็ดลาบโคตรลาบแซ่บอยู่แต่มันหน่อยโพดหน่อยคักหน่อยแน่พี่น้องมา300คนกินบ่อิ่มพ่อหยอดตานี่เพราะนั้นเข้าในหน้าก็คือกัน ถึงแม้มันสิถือสูตรแต่คันมันบ่ถือปริมาณนี่อันตรายคือกันเกิดการแคละแกนขาดขาดสารอาหารนั่นล่ะเพราะว่าอย่างปริมาณบ่เพียงพอนึกถึงเจ้าของเฮ็ดเวียกมันเมื่อยกลับมาอาบน้ำตอนแรกเมียเฮ็ดกับข้าวไว้ทาหน่อยเอาเจาะเนี่ยออมอันกบใส่อันผักใส่ถ้วยน้อยๆเอาเจาะเนี่ยมันเข้าอยู่ก้นกระติบเอ้าเอากินมาสัตว์นี่แหละปัญหาคือมันบ่ถือปริมาณก็สิมันสิมีนิทานเรื่องก้องขอน้อยขาแม่ติก้องขอน้อยขาแม่เพิ่งปริมาณบ่ถือเพิ่งบ่ถึงเวลาอันที่3นี่แหละปุ๋ยตัวปัญหาคือใส่บ่ถึงเวลาใส่บ่ถึงเวลาหมายความว่าจากไหนคือพืชมันมีจังหวะของการอยากได้ปุ๋ยของเพิ่นอยู่นะเพิ่นต้องการกินปุ๋ยอายุบ่เกิน20มื้อเนี่ยตั้งแต่วานกาลงไปเนี่ยห้ามเกิน20มื้อต้องใส่ปุ๋ยให้เพิ่นให้ทันจังซี่ถ้าเลยวันที่20ไปปุ๊บนี่เพิ่นสิเครียดบ่เห็นภาพว่าอยากกินระหว่างอายุ15มื้อถึง16 17 18 19 20บ่เลยนี่ดอกอยากใส่ปุ๋ยอยากใส่หลายเพื่อสิไปดูดซึมแล้วสิไปยืดป้องเพิ่นเพิ่นสิจะได้เติบโตได้สูงได้เร็วอันนี้จะขอกับค่าเวียกอยู่ค่าเอาบุญอยู่ค่าไปงานแต่งพี่น้องอยู่ค่านั่นค่านี่อยู่ไปใส่ปุ๋ยซ่ามันก็เลยบ่ทันการเนี่ยเห็นบ่บ่ถึกเวลาบ่ถึกสูตรมาบ่ถึกปริมาณบ่ถึกเวลาแล้วอันที่สุดท้ายบ่ถึงวิธีมาตัดสินใส่ปุ๋ยบ่ถึงวิธีการใส่ปุ๋ยที่ถึงวิธีมันก็มีอยู่นะ แต่ละพืชชนิดพืชบางชนิดต้องใส่อีกแบบนึงพืชบางชนิดต้องใส่ไม่พ้นต้องใส่ปุ๋ยแบบใดใส่รอบโคนต้นจังเสียพอรอบโคนต้นสิมีปลายหากอยู่อันนั้นคือถึงวิธีเราใส่แบบใดบ่ให้มันระเหยพอปุ๋ยมันเป็นสารที่มันระเหยเนี่ยผู้ใดมียูเรียอยู่ตอนเนี้ยบ่ใส่ถ้วยวางไว้กลางเดือนมึงเนี่ยผ่านบ่เกิน30,000น่ะเสียหมดล่ะครับมันระเหยมันบ่ระเหยแต่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาเอิ้นว่าระเหิดจากของแข็งกลายไปเป็นไอหนีไปหมดเลย พวกเนี้ยพระต้องใส่ใจเรื่องปุ๋ยเคมีที่สิใส่เนาะการใส่ปุ๋ยเขามันสามารถควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้โดยพิจารณาจากยังจากปัจจัยด้านต่างๆครับเพื่อสิไปลดต้นทุนนะการให้ปุ๋ยเกินความจำเป็นนี่ก็อันนี้ก็เปลืองนะหลักการใส่ปุ๋ยในหน้าเขามันมีอีหยังแน่เดี๋ยวช่วงหน้าสิบอกสู่ฟังหลักการใส่ปุ๋ยในหน้าเขาเพื่อให้ได้ผลผลิตดีที่สุดนะแต่ว่าคัน บ่อยากปวดหัวก็พวกนี้ก็สิหาอาหารเสริมให้เพิ่นแน่ก็หาเนาะอาหารเสริมเดี๋ยวช่วงหน้าดีเจแดงสิมาเมาเรื่องอันหัวอาหารปุ๋ยสู่ฟังนะแล้วกันเนาะผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเองนี่ล่ะผงดำกาแดงเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเฮาพักจักแป๊บนึงพี่น้องแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับดีเจแดงครับกฤตชัยสงครับดำเนินรายการเห็นว่าผงดำกาแดงพี่น้องตั้งซื้อโอ้จะมันจำยากดีเจแดงเจ้ากระเดยมาสันคือมาตั้งมาผงแดงกาดำกามันก็ต้องสีดำนะผงแดงแต่ว่าผงมันสีดำเนี่ยแหละดีเจแดงเลยตั้งว่าผงดำกาแดงกาดีเจแดงนะผงดำกาดีเจแดงนี่แหละเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเจแดงสร้างโรงงานผลิตเองนะตั้งยี่ห้อเองนี่แหละเนาะผงดำกาแดงหมายมันปันเมื่อว่าสิมาเปลี่ยนแปลงการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนอกเหนือจากการเฮ็ดนาปกติปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยไม่ผลไม่ดอกพืชผักนั่งอ่างหญ้าสุยางที่พี่น้องปลูกใส่ปุ๋ยอีหยังไปมันก็ส่งบ่คือเฮ็ดจังได๋ก็แล้วเนาะปลูกบักพริกขายก็มีแต่หมดแดงน้อยเต็มอยู่ก็เป็นหยองๆแยงๆจังซี่ใส่นั่นแล้วกับว่าคือใส่นี่แล้วกับว่าคือล่องเปิดใจกล้าลงทุนล่องเบิ่งเนาะ1ซอง295บาทราคาเต็ม369บาทพุ่นเนี่ยแต่ว่าลด ขออภัยครับลดให้ 20% เหลือ295บาทซองละ295บาทผู้ได้ปลูกผักนั่งอ่างหญ้าขายนี่สีดจนลืมพุ่นล่ะประวัติ1ซองมันสีดได้10ไร่พุ่นน่ะเนาะ295บาทสีดได้10ไร่ได้พี่น้องเพราะนั่นก็ถ้าผู้ใดเฮ็ดแค่งาน2งานนี่ก็เอาไปใส่ร่องเบิ่งเฮ็ดการเกษตรมันต้องกล้าลงทุนกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยเป็นการลงทุนเนี่ยพี่น้องแล้วลงทุนมันสิคุ้มหรือบ่คุ้มมันก็ขึ้นอีกจุดนึงได้อีกเรื่องนึงแต่ดีเจแดงนี่กล้าการันตีว่าคุ้มบ่คุ้มสิเอามาขายติเอามาขายให้พี่น้องเปลืองต้นทุนให้หยังมันหลักการง่ายเด้มันเติบลงไป30บาทมันต้องได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาจัก300จังซี่แม่นบ่แม่นเติบลงไป300ได้ขายได้ก็เลยเติบมาอีก30บาทอันนั้นมันขาดทุนเพราะการใส่ปัจจัยการผลิตที่ใส่ลงไปมันต้องคุ้มค่าดีเจแดงประเมินแล้วว่ามันได้อยู่1ซอง295บาทผู้ใดสนใจดีเจแดงส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางไปให้เนาะหมายเลขโทรศัพท์ก็เว้าไปแล้วในสปอร์ตบ่ทันหันบ่ทันก็เตรียมจดอีกทีนึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมกดเบอร์ก็ได้เนาะเซฟไว้ก่อนกดปั๊บๆๆๆแล้วกดโทรออกแล้วก็ว่างนะหลังจากความเป็นเมมไปที่หลังก็ได้เบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงโทรมาปั๊บดีเจแดงก็สิส่งให้มืออื่นแล้วมันก็สิไปฮอดมือเฮือหรือมือตึงประมาณนั้นล่ะคล้องเอาเนาะมีคนไปส่งให้เพิ่นสิโทรหาดอกแล้วก็เอาเงินให้ผู้ไปส่งของนั่นล่ะนะก็เอาล่องไปใส่เบิ่ง1ซอง295บาทซองสีเงินๆพี่น้องสีออกมามันสิพอซองสีเขียวๆอยู่ข้างในซองสีเขียวอยู่ข้างในแล้วก็สีออกมาพอซองสีขาวๆเราซองสีขาวๆน้อยๆนั่นล่ะพี่น้องไปละลายน้ํา20ลิตรฉีดพ่นได้1ไร่นั่นล่ะผสมกับน้ําใส่ถังสะพายหลังนี่ล่ะฉีดพ่นฉีดดูงามหลายฉีดทุกอาทิตย์พี่น้องให้งามตื่มไปอีกกันเป็นเขาเป็นในไห้ในหน้าเนี่ยกันบอกว่าฉีดทุกอาทิตย์สิว่าเมื่อยอีกล่ะกับ2อาทิตย์ฉีดแท่นึงคือคันอยากให้มันได้ผลผลิตดีอยากให้ผลงามหลายกับขยันฉีดเอานะคือคนกินเขาน่ะคันได้กินเขาซุมือก็มีสุขภาพแข็งแรงคันได้กินมือเป็นมือก็สิส่งศูนย์แน่จังซี่ถ้าประมาณนั่นล่ะเนาะผงดำกาแดงหมายเลขโทรศัพท์พี่น้องหมายเลขโทรศัพท์0649789824 0649789824ครับบ่ทันเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงเบอร์โทรศัพท์เนาะแล้วมีโปรโมชั่นลืมแจ้งซองละ295บาทผู้ใดสั่ง2ซองดีเจแดงแถมให้อีกเลยเป็นซองนึงสั่ง2แถม1 2แถม1ล็อตเก่านี่ล็อตที่2แล้วเด้เนี่ยสิเหมือนอีกแล้วล็อตที่3สั่งผลิตกําลังสิมาล็อตที่3นี่ดีแจงได้ของดีราคาลดลงนะเพราะว่าไปปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งปรับปรุงสูตรปรับปรุงแล้วก็ไปสั่งคือ ของน่ะพี่น้องคันสั่งหลายมันสิถือ ดิเจแดงก็ได้กัดแขวสร้างได้สร้างเทียแล้วเป็นพันซ่องแล้วอย่างสินะมันก็เลยได้ถือลงมาอีกแล้วสิมาลดให้พี่น้องเดี๋ยวช่วงหน้าอาจจะได้ลดลงมาอีกซ่องละ5บาท6บาทพุ่นละเดี๋ยวถ่ารอดนี่เบิดก้อนเนาะรอดหน้าต้องค่อยว่ากันลดลงมาให้อีกซ่องละ5บาท6บาทนี่ล่ะเพราะว่าค่าซ่องค่าแพ็คเกจมันถือลงก็เลยสิลดลงมาให้พี่น้องเนาะเอาเป็นทดลองใส่กันละกันใส่ได้กับพืชทุกชนิดนะพี่น้องนะได้กับพืชมันจะเป็นกกไม้พักเริ่มมันเป็นหญ้าพี่น้องผู้ใดเฮ็ดแปลงหญ้าสีดหญ้าก็งามจังซี่นะหญ้าไปเรื่อยๆจนพอกบกเผาพุ่นละผู้ใดปลูกบักตาลขายก็ลองไปสีดบักตาลเบิ่งก็สิงามคือกันนั่นแหละว่าถ้าเป็นพืชฉีดได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตพี่น้องวิธีการฉีดทุกอย่างและขันเป็นสารอาหารเสริมทั้งใบนี่พี่น้องจำหลักไปเลยขันฉีดให้ไส้ใบเนี่ยขันอยากให้เพิ่นดูดซึมได้ดีต้องฉีดตอนเช้ากับตอนแล้งอย่าฉีดตอนที่มันมีแดดแค่นั้นแหละเงื่อนไขการฉีดช่วงนี้มีแดดให้ไปนอนเว้นอย่าไปสีดนะครับให้สีดแต่เฉพาะช่วงที่ว่ามีแดดประโยชน์มันก็คือมันดูดซึมได้ดีได้เร็วปากใบมันสีเปิดมันสีได้เต็มประสิทธิภาพครับสองมันบ่ฮ้อนมันบ่เมื่อยนะเพราะนั้นกับฟึ่งไว้จำไว้เลยผู้ใดสีดอย่างก็เลยนะว่าเป็นตั้งผงดำกาแดงของดีเจแดงดอกผู้ใดสีดยาขายาผู้ใดสีดปุ๋ยทางใบผู้ใดสีดฮอร์โมนสีมันต้องเป็นการฉีดนี่พี่น้องต้องฉีดตอนที่ว่ามีแดดออกเนาะฉีดสามารถฉีดเที่ยงได้บ่ผู้ละคนก็ติดตั้งแต่วันดีเจแดงบอกว่าให้ฉีดเช้ากับฉีดแล้งตอนเที่ยงขันมันบ่มีแดดก็ไปฉีดได้แล้วนะขันแดดบดมันเป็นคึมๆคือฝนสิตกนี่ก็ไปฉีดโลดเนาะให้จำหลักอย่างเดียวว่าอย่าให้มันที่ตะเว้นซองใส่กกไม้เฮากกไม้เฮาสิมันสิปิดปากใบเท่านั้นแหละขันมันออกแดดปากใบมันสิติดเนาะแต่ละวิธีการฉีดเพื่อที่เรียกว่าเป็นการให้ทางใบเนาะคราวนี้โง่มากเรื่องของการใส่ปุ๋ยเข่าพี่น้องใส่ปุ๋ยเข่าจังไหนให้ได้ประโยชน์สูงสุดผลผลิตสูงที่สุดนั่นแหละเนาะก็คือหนึ่งให้พิจารณาทีชนิดของปุ๋ยเนาะปุ๋ยที่จะใส่ก็ต้องพิจารณาว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยหยังเป็นปุ๋ยชมเชิงเดียวหรือว่าปุ๋ยเชิงประกอบโอ้ยอันนี้กระจักมันยังแล้วเชิงเดียวเชิงประกอบปุ๋ยเชิงเดียวหมายถึงหยัง ก็หมายถึงปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักธาตุเดียวเขาเรียกว่าเชิงเดียวยืนจังก้าเป็นพระเอกก็คือในตัวเจนอ้อยต้อยเลยก็คือยูเรียเนี่ยแหละปุ๋ยเชิงเดียวเนี่ยมีแต่ตัวเอ็นตัวเดียวหรือสิใส่ปุ๋ยฟอสเฟตตัวพี่มีตัวพี่ตัวเดียวหรือสิเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมมีตัวเคตัวเดียวนะปุ๋ยเชิงเดียวก็คือที่ธาตุอาหารตัวเดียวอ้อยต้อยนั่นแหละปุ๋ยยูเรียส่วนอะไรพี่น้องก็สิจำแต่สูตรเดียวน่ะ4600บริษัทขายปุ๋ยกับบ่กล้าผลิตสูตร4500ออกมาขายพอพี่น้องเข้าใจว่ามันดีที่สุดคือ4600 4500มันบ่ดีว่าซั่นมันบ่แม่นเป็นความเข้าใจผิดขออย่าบ่รับสายเด้อผู้ใดโทรมากก็ได้เนาะ4600เนี่ยก็คือในกระสอบนึงนะครับในกระสอบนึงมันสิมีปุ๋ยยูเรียตัว N เนี่ยอยู่23กิโลซื่อๆแต่ธาตุตัวเจ็ดอยู่23กิโลในกระสอบนึงน่ะอัน4600นี่หมายถึงหยังขันเอาปุ๋ยไปสั่ง100กิโลมันสิมียูเรียอยู่46โลนะครับ อันนี้เป็นแม่ปุ๋ยแล้วยูเรียเนี่ยให้ธาตุอาหารหลักก็คือในตัวเจ็ดเป็นธาตุอาหารที่พืชทุกชนิดมีความต้องการในปริมาณที่มากนี่เขาเลยบอกว่าใส่หลายงามหลายแต่ปุ๋ยยูเรียเขาสั่นว่าเพราะมันต้องการในปริมาณมากแต่จริงๆแล้วแม่เนี่ยถ้าหลายเกินไปพวกก็เป็นโทษอีกเนาะทั่วไปเนี่ยครับในตัวเจ็ดเป็นธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินแต่มันบ่เพียงพอซื่อๆไม่เพียงพอต่อครับต่อความต้องการของพืชนะพี่น้องมันก็เลยจำเป็นต้องใส่เติมนะเพื่อให้พืชมันจะเริ่มเติบโตก่อนงามเดี๋ยวผลผลิตที่ดีขึ้นการใส่ปุ๋ยยูเรียเนี่ย4600นี่ครับมันก็สิมีเรียกว่าพี่กลับไปส่งเสริมประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเห็นได้พืชมันใหญ่แต่เริ่มเติบโตได้ทั้งสูงได้ทั้งขนาดลำต้นมีใบอันมหึมาใหญ่โตจังซี่นะใบดกใบหนาใบเขียวเข้มซอยให้เป็นการพืชมันสามารถสังเคราะห์โปรตีนได้หลายแล้วให้ผลผลิตได้หลายนั่นแหละยูเรียนี่สำคัญยูเรียถามมายูเรียดิซื้อเลยอย่างเดียวบ่เฮ็ดเองก็ได้พี่น้องเนาะดีเจแดงก็เคยบอกหลายเทื่อวิธีเฮ็ดปุ๋ยยูเรียเฮ็ดเองเนี่ยเฮ็ดได้ราคากระทึกจืดแต่ว่าบ่มีผู้ใดเฮ็ดดอกบอกไปกับเมียซื้อเป็นหยังคือว่าเมียซื้อโหดิเจแดงเป็นวิทยากรสอนพี่น้องเฮ็ดปุ๋ยอินทรีย์เฮ็ดน้ำมักขี้ภาพเฮ็ดทุกอย่างเฮ็ดยูเรียน้ำก็ปั๊บอยากกับกลับบ้านไปปุ๊บได้เฮ็ดบ่ล่ะได้เฮ็ดอยู่ดิเจแดงเฮ็ดรอบเรื่องมาสักปีแล้วล่ะเฮ็ดปีเดียวทันล่ะปีที่2ล่ะคือเซาเฮ็ดเราอยากอายมูซั่นคือมันยากมันค่านั่นค่านี่หรือบ่ได้เฮ็ดสู่ซื้อเขาบ่ได้ว่าซั่นดีอยู่ดอกเฮ็ดเองกับประหยัดอยู่ดอกแต่ว่าหังบ่ได้เฮ็ดต่อแล้วล่ะครับส่วนมากก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะปุ๋ยอินทรีย์ก็คือกันปุ๋ยมักก็คือกันตอนไปอบรมกับมันสุคนนั่นล่ะกลับมาบ้านก็ไม่เฮ็ด แต่ว่าเฮ็ดปีเดียวเท่านั้นล่ะปี2เฮาเฮ็ดแล้วพออยากอายคนเพราะว่าพี่น้องเหลียวจอบเบิ่งอยู่เด้เอ้ยเกษียณใหญ่เอ้ยผู้นั้นก็เว้าให้ผู้นี้ก็ว่าให้เพราะว่าเฮาไปแค่คำคนน่ะบ่ต้องไปสนใจครับพี่น้องอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครที่ทำลงไปน่ะถูกแล้วคนแน่แน่เท่านั้นผู้ชนะเคยฟังบ่เสกโลโซลองไปอันนี้เฮาค่าแต่สิ่งตาไว้เบิ่งผู้อื่นอยู่เขาสิคิดจังได๋กับเฮาหนอบ่ต้องไปสอนคันคิดว่าจะของจะของเฮ็ดถือหรอกเฮ็ดเลยพี่น้องเนาะบ่มีผู้ใดมาซอยเฮาใส่หนี้ธนาคารดอกบ่มีผู้ใดมาซอยเฮาหาเงินไปซื้อกับข้าวกับน้ำดอกเฮาเองของเฮาเองอันใดที่มันประหยัดได้เฮาก็เฮ็ดเอาเนาะอันนี้คือยูเรีย อีกตัวนึงแอมโมเนียมซัลเฟตหรือว่าปุ๋ยสูตร2100นี่แหละเนาะอันนี้ก็เป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจนคือกันแต่ว่าไฮธาตุไนโตรเจนที่น้อยนะครับก็เขาเอิ้นว่าปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตสูตร2100เนี่ยเนาะส่วนของสูตรนี่จริงๆแล้วบ่อยากให้ไปยึดติดหลายประดักให้ฮู้ให้ฮู้ที่มาของสูตรแล้วเฮาสิได้ฮู้ว่ามันมีตัวอันไนโตรเจนอยู่จากโลซื้อๆที่เขียนอยู่ข้างกระสอบนั่นน่ะเนาะคราวนี้มาเรื่องของปุ๋ยเชิงประกอบ ปุ๋ยเชิงประกอบหมายถึงหยังก็คือปุ๋ยเคมีที่เฮ็ดขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารหลักธาตุ NPK น่ะนะที่เขียนอยู่ข้างกระสอบปุ๋ยน่ะเลข3ตัวน่ะมันมีอยู่2ตัวเป็นอย่างน้อยสูตร16 20 0จังซี่มี16มี20แล้วก็มี0อันนี้ก็เรียกว่าเชิงประกอบจังสิมาแยกให้มันปวดหัวเห็นยังดอกเนาะ จริงๆอ่ะที่เจแดงก็บ่อยากให้แยกดอกก็ให้จําแค่ว่าปุ๋ยมันมีไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอยู่จากโลจากโลจากโลก็พอแล้วเนาะแต่อันนี้เป็นภาษาวิชาการเพิ่นดิเจแดงก็ไปอ่านมากอ๋อปุ๋ยอันเชิงประกอบกับเชิงประกอบปุ๋ยเชิงเดียวกับเชิงเดียวว่ากันไปเนาะปุ๋ยยูเรีย4600บ่ปุ๋ยแอมมันอย่างแอมโมเนียมซัลเฟต0100พวกเนี้ยกันเนาะแต่ทั้งหมดก็คือธาตุไนโตรเจนนั่นน่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือการพิจารณาคัดเลือกปุ๋ยสิเอาแบบเดียวหรือประกอบเนาะถ้าให้ดีดิเจแดงบอกว่าเอาหลายที่สุดแหละแต่มันเปลืองเงินซื่อๆเนาะ นอกจากปุ๋ยบัตตานีต้องมาเบิ่งเรื่องพันธุ์เข้าที่สิปลูกนําพันธุ์ได้พี่น้องสําคัญอีหลีได้พันธุ์เนี่ยเพราะว่าหยังเพราะพันธุ์ที่ดีมันจะตอบสนองต่อปุ๋ยดีแล้วก็มันสิให้ผลผลิตที่ดีมันมีคุณสมบัติต้านทานโรคนักวิชาการกรมการเข้าเพิ่นก็พยายามศึกษาพัฒนาสายพันธุ์จนได้พันธุ์นั้นพันธุ์นี้มาแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรเอาพันธุ์นี้ไปปลูกเด้อแต่ว่าเฮาได้ยินข่าวว่าพันธุ์นี้ดีว่าซั่นแต่ว่าเขาไปแนะนําอยู่ผิดโลกพุ่นเด้อทางขอนแก่นได้ยินข่าวว่าพันธุ์นี้ดีขี้เราไปเอาจากผิดโลกมามันบ่ดีเด้อยู่ขอนแก่นเพราะนั้นพันธุ์แต่ละพันธุ์มันก็สิมีความเหมาะสมกับจังหวัดไผจังหวัดมันพันธุ์เข้าน่ะอย่าขี้รถไกลหลายนะเอาพันธุ์เฉพาะที่อยู่ไกลๆออมแอบเจ้าของนี่มาปลูกมันได้ยินข่าวว่าพันธุ์นั้นดีคักแต่เด็ดดกคักพูดขี้รถไปฮอดอันอุบลพุ่นไปเอาพันธุ์เข้ามาบ่ได้มันพันธุ์เข้าทั้งอุบลเขาถ้าเป็นพันธุ์เข้าภาคเหนือกับภาคเหนือไปพันธุ์เข้าภาคอีสานกับอีสานไปแต่ละพันธุ์มันก็สิมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันไปได้ยินข่าวได้ยินว่าปลูกข้าวพันธุ์นี่มันได้ผลตอบแทนดีได้อยู่ภาคใต้เขาปลูกหลายๆขี่รถลงไปเอาผักใต้อันนี้ก็บ่ควรนะพอพืชแต่ละชนิดมันก็สิมีความเหมาะสมเพิ่นก็สิพัฒนาสายพันธุ์จากนักวิชาการเกษตรนั่นล่ะเขาจะพัฒนามามันเกิดหม่องใดดีที่สุดก็เหมือนข้าวหอมมะลินั่นล่ะพี่น้องข้าวเจ้าหอมมะลิขนจากร้อยเอ็ดมาปลูกแถวเมื่อเลยมันก็บอกคือกันเด้เอาไปปลูกไปชะบูนก็บ่ได้หอมก็ยังอยู่ร้อยเอ็ดเด้เขาเจ้าหอมมะลิเนี่ยมันเป็นเรื่องของอันที่ดินให้หน้านำส่วนประกอบมันประกอบโดยหลายอย่างน่ะที่เห็นให้คุณสมบัติมันแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาได้ดีที่สุดเนาะเหมือนกันกับข้าวพันธุ์นึงข้าวเหนียวพันธุ์เขาวงนั่นน่ะพี่น้องหลายคนบอกคิดว่าไปเอาพันธุ์อยู่เขาวงมาปลูกว่าซั่นเอามาปลูกอยู่บ้านเจ้าของบ่แซ่บคือพันธุ์เขาวงจ่อยเห็นบ่อ้ามันเป็นหยังคือแซ่บแต่เขาวงมันบ่แซ่บเด้ในเขาวงมันเป็นผู้เขาเป็นวงมันมีแร่ธาตุชนิดนึงที่เฮ็ดให้ข้าวเหนียวอยู่หั่นแซ่บอัศจรรย์น่ะแม่พี่น้องดิจิแดงมีพี่น้องอยู่อำเภอเขาวงฮอดย่ําข้าวขึ้นเล่าดิจิแดงก็สิไปยากคิดฮอดกันเปิ้นก็สิซี้ข้าวใส่กระสอบให้2ซอบ3ซอบเอามากินพอได้กินแซ่บอีหลีข้าวเหนียวเขาวงแล้วมีเกษตรกรผู้นึงดิจิแดงจําบ่ได้เอารถแจ้ดินน่ะพี่น้องไปเอาขี้ดินจากอำเภอเขาวงมาปลูกอยู่หน้าเจ้าของผลปรากฏว่าเขาเล่านี่ครับเป็นเขาเหนียวเขาวงเสยเลยถ้าตั้งที่ปลูกอยู่จังหวัดอื่นดีเจแดงจังไรนะสิจังหวัดเลยคือจังหวัดเอียงสักอย่างนึงล่ะเราลงทุนไปแจกขี้ดินจากอำเภอเขาวงมาปลูกเพราะเราอาจสิมีความรู้สูงเกิบนะเราบอกว่ามันบ่ได้เกี่ยวกับพันเขาพระปันเนี่ยหรอกมันน่าสิเกี่ยวกับขี้ดินนี่แหละทั้งสิ้นนะเราก็ไปหาความรู้หาข้อมูลเราเลยสรุปแล้วว่าเป็นน้ำขี้ดินอำเภอเขาวงอีหลีเปิดไปแจกขี้ดินอำเภอเขาวงนะมันลอกปลูกเบิ้งก็ได้รสชาติเหมือนกับข้าวเหนียวเขาวงเหมือนเดิมเห็นป่ะเพราะนั้น พันธุ์เข่าจึงเป็นสิ่งที่พี่น้องควรที่ใส่ใจพันธุ์เข่าเสร็จแล้วกับเรื่องของการตอบสนองต่อพื้นที่ก็ต้องใส่ใจนําเข่านะคันแยกเป็นภาษาวิทยาการสมมติเอาคันนอกเหนือจากพันธุ์นะเอาเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือเข่าไว้แสงกับบ่ไว้แสงก็คือเข่าที่คําว่าไว้แสงเนี่ยก็คืออันสิปลูกเร็วปลูกซ่าปานนี้ก็ยาสิออกห่วงพร้อมกันอันนี้คือไว้แสงสิออกมือเดียวกันนี่แหละครับก็คือสิได้เกี่ยวพร้อมกันหมดผู้ใดปลูกเดือนกรกฎาคมกับปลูกเดือนสิงหาคมก็เกี่ยวมือเดียวกันนั่นแหละปลูกวันที่1กรกฎาคมกับปลูกวันที่1สิงหาคมได้เกี่ยวมือเดียวกันอันนี้คือเขาไว้ต่อแสงอายุหน่อยก็ออกลูกอายุเฒ่าปานใดก็ตามก็บ่ออกลูกนะพี่น้องอาจจะเห็นเราเคยขับรถไปตามถนนที่เห็นมีเกษตรกรอ่อนถุงดำไปห่อหลอดไฟอยู่ข้างทางหลวงนะอันนั้นคือเขามันไว้แสงมันต้องการช่วงแสงเท่านี้ชั่วโมงต่อมือขันได้ซ้ำนี่สิออกห่วงอันนี้คือลักษณะการแบ่งว่าอันใดไว้แสงบ่ไว้แสงส่วนเขาบ่ไว้แสงเป็นจังไหนเขาดอนั่นแหละพี่น้องเขาบ่ไว้แสงเลยปลูกตอนไหนนับไปอีกเท่านี้มือออกห่วงเลยเป็นพืชที่มีอายุเห็นไหมสมมติอายุแค่ร้อยสิบมือปลูกวันที่เท่านี้ปุ๊บนับไปอีก110มื้อปุ๊บออกห่วงเลยปลูกวันที่เท่าใดก็ตามนับไปอีก110มื้อออกห่วงเลย อันนี้เขาเรียกว่าบ่อไว้แสงบ่สะอ่อนแสงปลูกตอนใดก็ได้เกี่ยวหมดแต่ถ้าเป็นพืชไว้แสงน่ะปลูกผิดจังก็บ่ได้เกี่ยวแล้วงามพุ่นแล้วครับปานหญ้าเลี้ยงง้วพุ่นแล้วเพราะนั้นเขามันแบ่งเป็น2อย่างนะดินที่ปลูกเขาสำคัญมากสำคัญต่อการใส่ปุ๋ยพร้อมเบื้องต้นเฮาก็ต้องจำแนกนะครับจำแนกลักษณะดินอีกเด้นี่เกษตรกรเนี่ยบอกว่าจะครอบในเกษตรกรในทะเบ

0: เป็นดินชุดใดเขาเป็นดินเหนียวดินร่วนหรือว่าดินทรายดินร่วนปนทรายนะครับเท่ากับประเมินความอุดมสมบูรณ์เพิ่นได้เพื่อสิได้วางแผนการให้ปุ๋ยเพิ่นถือ และสิฮู้ได้ยังไงว่าดินจะขอนี่ครับมันมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยปานใดนะครับการง่ายๆก็ไปช้ำดินโอ้ไปเป็นช้ำนะสิเอาบอกจกไปขุดดินมา เก็บดินตัวอย่างนะครับ ดินตัวอย่างจากไหหน้าจากคลองเนี่ยนะสมมติว่าเกี่ยวเข่าเสร็จเท่ากับไปขุดมาดินสมบูรณ์หน้าจะของเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เลยไปสมบูรณ์ให้นึกภาพของการช้ำดินก็คือไปขุดมาเหมือนอันไฮโรนาฮาในทีอย่างของเนี่ยขุดหลุมมาให้นึกภาพเป็นไฮโรนาฮาคือมุมล่างซ้ายมุมล่างขวามุมบนซ้ายบนขวาตรงกลางนั่นแหละคือวิธีการเอาตัวดินเอาตัวย่างดินมาแล้วเอาไปหาหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินนั่นแหละนะสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1เขต2ไปพอเขต12หมดนะนี่อยู่ทั่วประเทศหมอดินเพิ่นฝึกวิชามากเพิ่นก็สิตรวจสอบได้อันนี้ก็เป็นใครเพิ่นไปตรวจสอบให้ว่าดินจะของเป็นดินแบบใดอันนี้เพื่อมาใส่ในการวางแผนที่สิใส่ปุ๋ยกันฮู้ว่ามันมีได้ตัวเจนหลายครั้งหลายแนวกันสิได้บ่ต้องใส่นั่นแหละประหยัดเงินเนาะระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ยนั่นน่ะที่ดีดีเจแดงบอกว่าใส่ปุ๋ยใส่มันถึงจังหวะคือต้องรู้ระยะเวลาที่ควรใส่ปุ๋ยเข้าวัยแสง นะครับ2เทื่อใส่ปุ๋ย2เทื่อคันเป็นเข่าไว้แสงก็คือเข่านี่ล่ะเข่าหน้าปีเฮาสิกาสิเกี่ยวนี่ล่ะนะก็คือใส่ปุ๋ย2เทียร์2เทื่อครับเป็นอย่างต่ําเนี่ยใส่เทเดียวบ่ได้เกี่ยวบ่ได้กินเด้คือระยะแรกน่ะคือในช่วงปากดํานะอันนี้บ่ต้องดําประเทศไทยเฮาเซาดํา คิดว่าไปใส่กับพ่อผู้ใดดําหน้าจะคนดอกก็สิมีเกษตรกรแบบผู้ยืนยันในหลักการยังมีอยู่นิดๆหน่อยๆแล้วส่วนมากกับว่านเหมือนคนนั่นล่ะเนาะก็คือคันเป็นเข่าว่านเฮาก็ยากเกิน20มื้อใส่ช่วงแรกไปเลยแล้วก็ช่วงที่2ก็คือก้อนเขาตังท่องใส่เข้าไปแต่ถ้าผู้ใดเห็นหน้าดำอยู่ก็คือระยะแรกก็คือช่วงที่ปากดำเสร็จก็ใส่เลยนะใส่ในหน้าเขาว่านนี่แหละกันหน้าว่านกันประมาณยังที่ว่าละ20มื้อ นะซึ่งมันเป็นระยะที่เขาแตกกอทรงที่สุดแต่พี่น้องเนาะส่วนในเขาบ่ไว้แสงมาแต่เด็กบ่เขาที่บ่ไว้แสงก็ใส่3เถื่อท่องไว้คันเขาพันปกติเขาที่มันออกห่วงพร้อมกันเมื่อบานเมืองคือเขาไว้แสงนี่ใส่2เถื่อขึ้นไปแต่ว่าขันเขาบ่ไว้แสงนี่ใส่3เทือคือระยะแรกก็คือในช่วงปากดำในหน้าวานก็ประมาณบ่เกิน20มื้อคือวานนั่นล่ะเนาะขันเขาแตกกอสูงเฮาก็เริ่มใส่เข้าไปเทือที่2เนาะใส่3เทือได้เกี่ยวงามนะนี่คือการใส่ปุ๋ยพี่น้องเนาะนั่นวิธีบัดซี่นี่ใส่วิธีที่เหมาะสมเพื่อการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ วานปุ๋ยแล้วคลาดกบก่อนดำแน่จังซี่เนาะเอาว่านปุ๋ยจากไหนสรุปมีเกษตรกรหลายคนบอกดำก้อนค่อยว่านปุ๋ยสรุปว่าแต่วิธีที่ถูกต้องเพิ่นบอกว่าว่านปุ๋ยแล้วคลาดก้อนปักดำเนาะอันนี้สิเฮ็ดให้ปุ๋ยมันจบลงไปในขี้ดินมันก็ลดปริมาณการสูญเสียได้เนาะเพิ่นใส่ปุ๋ยจังซี่แต่ว่าเกษตรกรก็บ่ใส่แบบนี้ดอกเกษตรกรส่วนมากก็สิดำก่อนดำเสร็จแล้วจึงค่อยไปใส่ปุ๋ยทีหลังจังซี่เนาะก็ลองไปหาข้อมูลเปรียบเทียบแต่ว่าโดยหลักไอ้ที่ดีแดงเท่าที่เลียดมากอ่ะคือไว้ว่านก้อนแล้วแล้วก็คาดให้มันเรียบร้อยแล้วลงไปดําเลยนะครับปุ๋ยมันก็สิได้ซึมลงได้ขี้ดินแล้วล่องละลายไปเข้าที่เฮาปากดําลงไปก็สิใส่ปุ๋ยได้เนาะวิธีการปลูกก็สําคัญพี่น้องว่าเป็นหน้าเฮานี่เป็นหน้าว่านเข้าว่านแห้งว่านแห้งก็คือไถว่านแห้งๆนั่นแหละก็คาดกบไว้หรือว่าเป็นหน้าว่านขี้ตมหรือว่าเป็นหน้าปากดําเนาะวิธีต่างๆมันก็เหมาะสมแต่ละพื้นที่แต่ละเรื่องไปมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละพี่น้องเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮาสิเลือกใส่ปุ๋ยอีหยังเนาะอัตราการใส่มันเหมาะสมบ่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเด้เนาะเพื่อให้เจ้าของประหยัดเงินมากที่สุดเพื่อให้เจ้าของได้ผลตอบแทนสูงที่สุดเนาะคันสิเฮ็ดตามเหมือนเดิมเฮ็ดคือเก่ามันก็สิได้คือเก่านั่นล่ะเนาะยากขึ้นจักหน่อยนึงอีหยังก็ตามคันบ่เฮ็ดคือเก่านี่ยากลวดพี่น้องมันยากเพราะหยังเพราะมันคึดแล้วคันมันบ่คือเก่าเลยมันคึดปวดหัวเลยเด้เหมือนสมมติว่าเฮาอยู่เฮียนเฮาเคยตื่นปุ๊บจังซี่ไปเฮ็ดเวียกจังซี่ตกตอนแรกมาเฮากลับเข้ามามาอาบน้ําทากินข้าวคันเป็นวิถีปกตินี่เฮาสิบ่คิดยากเด้แต่คันบอกว่ามื้ออื่นให้ไปประชุมตอน 10:00 น.เด้อคิดยากโลดเด้บัดนี้เพราะมันบ่เป็นวิถีปกติแล้วก็สิมาปวดหัวว่าสิไปเฮ็ดเวียกจังได๋ยังพอสิเข้ามาเฮียนท่านมาอาบน้ํามาแต่งตัวสิไปประชุมให้มันทันจังซี่คือถ้าไม่อยู่ในวิถีปกติมันสิคิดยากแต่ว่ามันเป็นแค่ควบคืนดอกพี่น้องบ่ต้องไปสนใจมันเฮามีหน้าที่ไปเฮ็ดตามหน้าที่ตามเรื่องที่เฮาวางแผนไว้เนาะ อัตราการใส่ก็คือกันนะที่ที่เจแดงบอกตอนต้นรายการนั่นแหละก็คือก็ให้ไปฮู้ซะว่าพืชชนิดนี้มันต้องการปุ๋ยในปริมาณเท่าใดก็คือต้องตรวจสอบดินก้อนนั่นแหละเนาะเขาไว้แสงมันต้องการเท่าใดเขาบ่ไว้แสงต้องการเท่าใดอันนี้ก็เว้าเป็นภาพรวมให้เห็นนะครับพี่น้องเกษตรกรก็สิได้ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ว่าเฮาควรสิดูแลยังไงเอาสดยกสมมุติก็ได้เอาข้าวไม่ไว้แสงข้าวดอเนี่ยครับข้าวดอหรือว่าข้าวหน้าปังนี่แหละครับ พวกนี้เขาสิใส่3เทื่อเทื่อที่1ก็ใส่ช่วงดำหรือว่าช่วงบ่เกิน20มื้อน่ะหรือว่าหลังปักดำไปแล้ว1สัปดาห์นะครับอันนี้ก็คือเฮ็ดให้เพิ่นได้ปุ๋ยได้ในช่วงที่เพิ่นต้องการทันเวลาบ่ได้ซ่าเกินไปเทื่อที่2ก็ใส่ช่วงแตกกอประมาณ30มื้อหลังจากใส่ปุ๋ยเทแรกนะหลังจากใส่ปุ๋ย20มื้อเสร็จแล้วก็ทาไปอีกเดือนนึงก็ใส่ซะเลยแล้วครั้งที่3ก็ห่างกันอีกประมาณสัก20มื้อก็ใส่อีกทีนึงจังซี่นะก็สิเฮ็ดให้หน้าข้าวหน้าปังหรือว่าข้าวดอข้าวที่ว่าเป็นช่วงไว้แสงพวกนี้มันสิได้รับผลตอบแทนที่สูงเนาะแต่เป็นข้าวถ้าเป็นข้าวที่ข้าวไว้แสงข้าวที่เกี่ยวพร้อมกันในประเทศไทยเนี่ยนะครับเนาะก็แบ่งใส่สัก2เทื่อเทื่อที่1ก็ใส่ช่วงดำหรือว่าช่วง20มื้อนี่ล่ะเนาะแล้วก็เทื่อที่2ก็ใส่ตอนก่อนที่เพิ่นสิตั้งท้องเนาะก่อนสิตั้งท้องนะก่อนข้าวออกดอก30มื้อก่อนข้าวสิออกดอก30มื้อก็ประมาณนั้นล่ะพี่น้องกันไปกาเอาพี่น้องกาเก่งนี่ดอกเนาะเรื่องของการใส่ปุ๋ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับแล้วก็เรื่องของ รายละเอียดทางวิชาการเพื่อเสียพี่น้องไปปรับประมาณการเอาเนาะอ่ะการแยกเบื้องเวลาเวลาแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการเกษตรสบายใจแล้วพี่น้องก็อย่าลืมฝากไว้ผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนาะผงดำกาแดงเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบเอาไปสีพ่นบำรุงพืชเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตเริ่มหน่วยใหญ่มีภูมิต้านทานเนาะเฮ็ดให้เพิ่นสามารถจะเติบโตได้ดีแล้วก็กำไรฉีดแล้วงามเอาเป็นว่าสั้นๆนี่ล่ะ ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน24ตัวธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติสาหร่ายทะเลนะครับเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็มีสารขี้เหร่น้ำอยู่ในซองนะครับซองเหลี่ยมๆซองละ295บาทสีออกมาสิพอซองสีเขียวๆนะครับมีอยู่10ซองอยู่ข้างใน295บาทตกซองหน่อยนึงก็29บาท50ตังค์สีเดลัย1ซองน้อยๆนั่นนะครับ295บาทฉีดได้10ไร่เพราะนั้นถือเป็นถือนะแล้วก็รับประกันความพึ่งพอใจเอาไปฉีดแล้วบ่งามโทรมาดานะครับหรือสิโทรมาขอกันขึ้นกันยินดีเพราะว่ามันงามอีหลีพี่น้องเนาะผงดำกาแดงพี่น้อง1ซอง295บาทซื้อ2ซองแถม1ซองหมายเลขโทรศัพท์064 978 98 0นั่นลืมเบอร์ตัวเอาไป0649789824นะพี่น้องเนาะ0649789824อับลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสุภูสุคนที่ให้เกียรติติดตามรับฟัง
1: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ม99จุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: ต่อไปสวท.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ศาลจังหวัดขอนแก่นจับมือ9สถานศึกษาเสริมภูมิคุ้มกันกฎหมายให้เยาวชนรู้สิทธิ์หน้าที่ป้องกันภัยใกล้ตัวจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสร้างผู้นำชุมชนขับขี่ปลอดภัยมุ่งลดอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้ารับเทศกาลศาสตร์จีน2569พบราคาส่วนใหญ่ทรงตัวไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศาลจังหวัดขอนแก่นจับมือ9สถานศึกษาเสริมภูมิคุ้มกันกฎหมายให้เยาวชนรู้สิทธิ์หน้าที่ป้องกันภัยใกล้ตัวที่โรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นนายชินรสยงเกียรติการอธิบดีผู้พิพากษาภาค4นายวัชระเนติวานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและผู้บริหารสถานศึกษา9แห่ง ในจังหวัดขอนแก่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือและประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและสนับสนุนภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่นโดยมีนักเรียนแกนนำจากทั้ง9สถานศึกษาเข้าร่วมกว่า100คนภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์การคุกคามทางเพศและการข่มเหงรังแกหรือบูลลี่กฎหมายเกี่ยวกับการใช้บัญชีเงินฝากโดยมิชอบหรือบัญชีม้ารวมถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยมุ่งปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมายรู้จักสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นตลอดจนเรียนรู้การใช้สิทธิวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุกเพื่อร่วมกันวางรากฐานให้เด็กและเยาวชนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้หลักนิติธรรมอธิบดีผู้พิพากษาภาค4กล่าวว่าการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายกระบวนพิจารณาคดีและแนวทางยุติข้อพิพาทให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นโดยมุ่งให้นักเรียนเข้าใจกฎหมายพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ของตนเองรวมถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยสันติวิธีพร้อมสร้างความร่วมมือในการป้องปราบและลดโอกาสที่นักเรียนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตนเองครอบครัวและสังคมในอนาคตจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสร้างผู้นำชุมชนขับขี่ปลอดภัยมุ่งลดอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนวันนี้ที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบโอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำชุมชนขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางทรงศิริแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนอปมช.เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยในชุมชนและส่งเสริมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บความพิการรวมถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญโดยโครงการนี้จะช่วยขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ลดการดื่มและขับในกลุ่มบุคคลทั่วไปเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีและกลุ่มสตรีตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายจราจรและทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องให้แก่ผู้นำชุมชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชนและท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และร่วมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อไปสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้ารับเทศกาลศาสตร์จีน2569พบราคาส่วนใหญ่ทรงตัวไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานางนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าโดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ณตลาดสดเทศบาล1ตลาดกลางและห้างสรรพสินค้าท็อปสาขาเซ็นทรัลขอนแก่นผลการตรวจสอบเปรียบเทียบราคาปี2568กับปี2569พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ราคาทรงตัวมีเพียงบางรายการที่ปรับขึ้นลงเล็กน้อยตามกลไกตลาดอย่างเช่นสินค้าที่ประชาชนนิยมซื้อในช่วงเทศกาลอาทิไข่ไก่เบอร์0 10ฟองจาก45บาทเป็น55บาทเนื้อหมูเนื้อแดงจากกิโลกรัมละ170บาทเหลือ160บาทเป็ดพะโล้ทั้งตัวราคาทรงตัวที่420ถึง450บาทส้มสายน้ำผึ้งจากกิโลกรัมละ119บาทเป็น139บาทกระดาษเงินกระดาษทองชุดกลางราคาทรงตัวที่100บาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาควบคู่ไปด้วยพบว่าผู้ประกอบการแสดงราคาชัดเจนและจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงไว้ไม่พบการฉวยโอกาสปรับราคาโดยไม่มีเหตุอันสมควรแต่อย่างใดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจะติดตามตรวจสอบราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลหากพบประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสปรับราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นโทร043-246-094ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้เพิ่มโทษหนักขึ้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันจึงปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ที่ถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งแรกพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปรานีโดยข้อมูลปี2568ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันพบเห็นมากกว่า 2,000 เคสในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดสะท้อนว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมร่างพระราชบัญญัตินี้มีเป้าหมายสำคัญคือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวจบข่าวจันจิรางานุรักษ์บรรณาธิการข่าวกัญจนาประเสริฐอ่าน
7: นโยบายรัฐบาลเหตุทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: ต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศรายจังหวัด จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 868.89 ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 287.22 ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 64.33 ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 55.65 ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,432.77 ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 601.39 ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 65.37 ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 28.15 ล้านลูกบาทเมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.40 ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 10.88 ล้านลูกบาทเมตรปิดท้ายกันที่ข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทำทันที
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าน้อมนำน้อมนำเป็นคำกริยาหมายถึงนำไปโดยกิริยาอ่อนน้อมเช่นน้อมนำเครื่องสักการะไปถวายพระอุปัชฌาย์น้อมนำภาษาปากหมายถึงนำไปด้วยความอ่อนน้อมเช่นน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
11: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปลายพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปสรสมานกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองพดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปาก ครองตลาดในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียวรภาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในพุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนถนนสามเสนเพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไปโรงเรียนเองได้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียน

0: ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่นสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
0: กับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านแล้วถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ10,000 บาทเรายืมกัน10,000

บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นยาเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทำบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างยาเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรยาเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำยาเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารกลายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายโกมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่ฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วทัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย่ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ยายฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทียต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออหยังนั่นน่ะเห็นตะคอนตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: เฮ้ยดีดีดีเดี๋ยวแม่ยายเข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันก่อนเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
7: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
6: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

างต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของใต้สันติสุขนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ดิฉันจิราพรเมืองข้างค่ะยังคงมีเรื่องราวที่สำคัญที่น่าสนใจนะคะฝากให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยนะเรื่องราวความรักความสามัคคีปรองดองระหว่างพี่น้องชาวไทยชาวใต้ด้วยกันหรือคนอีสานนี่แหละนะคะจริงๆแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะเรามีเรื่องเล่านะคะหรือว่าสิ่งที่นำการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งของคนอีสานและก็คนภาคใต้มาฝากกันสัปดาห์นี้เรามาฟังนะคะเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนในพื้นที่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่ามาอาศัยในพื้นที่ภาคอีสานพี่น้องสดตั้งให้บอกว่าอยู่มานานด้วยนะคะและด้วยความเป็นประเทศไทยด้วยกันค่ะส่วนใหญ่ก็บอกว่ารสชาติอาหารอร่อยนะคะทั้งปลาร้าส้มตำหรืออาหารอีสานแล้วก็เรื่องของผลไม้ต่างๆที่มีคล้ายคลึงกันกับพี่น้องชาวใต้ที่บอกว่าเคยอยู่ตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะแต่พอมาทำงานมาอยู่อีสานนะมาทำภารกิจหลายอย่างนะคะพอมาเห็นเรื่องของความเป็นอยู่นะถึงแม้ว่าอีสานนี่นะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์ในดินสินในน้ำบ้างนะคะแต่ว่าบางครั้งด้วยความแล้งก็แล้งจริงๆแต่พี่น้องชาวใต้บอกว่าอยู่ได้ด้วยความที่บอกว่ามีความรักความสามัคคีที่ดีต่อกันแบบเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆคนอีสานเนี่ยค่ะเวลาที่เห็นผู้คนเห็นแขกเรือแขกไปไทยมาอย่างเงี้ยจะชวนจะเรียกนะคะด้วยที่เรียกว่าชวนทานข้าวนะคะไม่รู้แหละนะคะบางทีมาขายของถึงหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบชวนทานข้าวปลาอาหารถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันลักษณะนี้และนอกจากนี้แล้วนะคะมวลเสน่ห์ของอีสานที่คนใต้บอกเลยนะสำหรับคนใต้ที่มาอยู่อีสานนะบอกว่ามาจากหลายปัจจัยที่ชื่นชอบนะคะทั้งเรื่องของวัฒนธรรมชีวิตที่เรียบง่ายวิถีความเป็นอยู่ธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับอาหารใต้นะคะอย่างกลิ่นแรงแต่แฝงไปด้วยความอร่อยความนัวความแซ่บอย่างนี้นะคะคนใต้ก็จะส่วนใหญ่จะชอบทานอาหารรสจัดอย่างนี้นะคะจึงทำให้คนใต้และคนอีสานรสชาติอาหารจะคล้ายคลึงกันถึงรู้สึกว่าอาจจะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่มีความรู้สึกว่าความเป็นอยู่การปรับตัวไม่ได้มากมายอะไรเลยสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือความเป็นมิตรของคนในพื้นที่และได้มีโอกาสมาเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เคยอยู่จากของคนใต้ที่เคยมีเคยอยู่นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคุณฟังคะความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีสานนี่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งภาษากลางภาษาถิ่นอีสานดนตรีนะคะการแสดงประเพณีต่างๆหมอลำเสียงแคนเหล่านี้และก็พินแคนโหวดนี่ใช่หมดเลยและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายค่ะผู้คนในอีสานบอกเลยว่ามักใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจริงๆพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้กับคนใต้ที่ชื่นชอบที่ได้มาอยู่อีสานเขาบอกว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีความสงบนั่นเองนอกจากนี้มีธรรมชาติที่สวยงามนะคะถึงแม้ว่าอีสานจะไม่มีทะเลแต่คือมีอย่างนี้ค่ะมีทุ่งนามีแม่น้ำมีภูเขานี่แหละที่คนใต้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ชื่นชอบและเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนอย่างมากกันเลยทีเดียวเชียวคุณฟังค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามาอยู่อีสานนี่มีแต่อุดมสมบูรณ์รสชาติอาหารอันแสนอร่อยอร่อยนะคะรสชาติอาหารอีสานนี่จะมีความดูเด็ดเผ็ดมันรสชาติจัดจ้านนะเผ็ดก็เผ็ดจริงเปรี้ยวเค็มหวานนี่จัดเต็มซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากอาหารใต้นะคะบางสิ่งบางอย่างด้วยแต่สิ่งที่คล้ายกันนะก็คือความเผ็ดและกลิ่นนะกลิ่นของน้ำเครื่องปรุงนะคะจะคล้ายๆกับน้ำบูดูของอาหารของใต้กันนะคะคุณฟังค่ะแม้สำหรับแค่ช่วงแรกนะคะกับช่วงของรายการใต้สันติสุขคุณฟังค่ะค่ำคืนนี้จิรพรมั่งคั่งเรียกว่าจัดเต็มให้เลยนะคะสัปดาห์นี้เรานำฝากกันนะกับเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนใต้ที่ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่อีสานนะคะเรียกว่ามีรอยยิ้มอิ่มเปรมปรีกันเลยทีเดียวนะคะคุณฟังสามารถที่จะร่วม
ติดตามรับฟังกันได้นะสำหรับเรื่องราวดีๆเหล่านี้ขึ้นสำหรับขอนแก่นทางสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ FM 99.50 MHz ฟังค่ะทุกวันพุธเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.เราจะพักกันไว้ก่อนสำหรับช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามกันต่อกับช่วงของรายการใต้สันติสุขกันค่ะ

0: เข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาน
1: ี่แกท่องอะไรอ่ะ
0: ก็ท่องยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ฉันไม่รู้รายละเอียดเลยอ่ะ
1: ก็นึกว่าอะไรมานี่ฉันจะเล่าให้ฟังซึ่งหลักเข้าใจก็คือเข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเข้าใจงานที่ปฏิบัติแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องส่วนเข้าถึงก็คือเข้าถึงทุกพื้นที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนและพัฒนาก็คือพัฒนาในทุกๆด้านควบคู่กันไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
0: อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องท่องแล้วสิ
1: การนำหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัด

0: คุณฟังจะมาติดตามกันต่อนะคะ
1: ของรายการใต้สันติสุขนะคะเรามาติดตามกันต่อสำหรับในช่วงสุดท้ายค่ะก็จะมีคนพื้นที่ภาคใต้นะคะกลับกลายเข้ามาอยู่ในพื้นที่อีสานไม่ว่าจะเรื่องของรสชาติอาหารอร่อยค่ะที่คนใต้บอกว่ารสชาติคล้ายคลึงกันรสดูเด็ดเผ็ดมันกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำค่ะนี่ก็ด้วยเครื่องพริกเครื่องแกงต่างๆนะคะรสร้อนแรงคนใต้ก็นิยมชมชอบรับประทานอาหารอีสานที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้มแกงอ่อมลักษณะนี้ก็จะมีความสุขกับการรับประทานนะคะกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งนะคะอาหารของคนอีสานนี่ทำให้พี่น้องชาวใต้ขาดไม่ได้เลยนะคะและพอกลับบ้านนะคะก็จะกลายเป็นว่าเรื่องของอาหารการกินของอีสานอร่อยคนใต้ก็มีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นนะคะนำไปขยายต่อนะคะเพื่อที่จะนำเรื่องของอาหารอีสานที่รสเด็ดๆอย่างส้มตำตระร้ายนะคะนำไปพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าทำให้พี่น้องชาวใต้ชื่นชอบกับอาหารอีสานอีกด้วยและก็เรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มค่ะคนใต้นี่ก็ชอบประเภทเครื่องประดับประดาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มนะคะของภาคใต้เนี่ยอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือไม่ก็เป็นผ้าถุงผ้าบาเต้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะของคนอีสานก็ลวดลายและเลื่อมเช่นเดียวกันอย่างผ้าไหมค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นการผัดเปลี่ยนกันนะคะผัดเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะคะในการซื้อขายร่วมกันสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนกันเลยเดียวอีสานและใต้นะคะมีส่วนที่จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของดีของแซ่บของอีสานกันนะคะและก็อีกเรื่องข้าวเหนียวนะคะที่คนใต้ชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผลหมากรากไม้ต่างๆกันแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลนะคะข้าวเหนียวน้ำกะทินี่แหละคนใต้บอกว่าชื่นชอบข้าวเหนียวมะม่วงนะคะรสชาติอร่อยมากกันเลยทีเดียวหลังจากที่บอกว่าทานอาหารคาวเสร็จมาที่อาหารหวานนี่นะคะอย่างข้าวเหนียวอย่างเงี้ยก็ส่งผลให้ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะสำหรับพี่น้องอีสานแล้วก็ให้คนใต้มาช่วยกันอุดหนุนอย่างข้าวเหนียวลักษณะดังกล่าวเหล่านี้ล่ะค่ะเรามีประวัตินะในเรื่องของการที่คนใต้บอกว่าชื่นชอบเรื่องของน้ำปลาร้าจะมีกลิ่นร้อนแรงกลิ่นแรงคล้ายๆกับน้ำบูดูคุณฟังคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนใต้นะคะยึดถือในเรื่องของการทานอาหารที่มีรสชาติคล้ายๆกับพื้นเพดั้งเดิมของพวกเขาก็คืออาหารที่มีกลิ่นแรงลักษณะนี้นะคะอย่างคนอีสานนี่ชื่นชอบนะชอบอาหารทะเลนะคะที่คนใต้เขาบอกว่าสลับกันไปสลับกันมาทานแลกเปลี่ยนกันมีความสุขว่าอย่างนั้นนะกับการที่ได้รับประทานอาหารซึ่งอาหารอีสานและอาหารใต้นะจะมีรสชาติมีกลิ่นจะคล้ายๆกันนะแต่แตกต่างกันที่สภาพความเป็นอยู่และก็พื้นที่นะคะที่ได้มีการส่งเสริมการเพาะปลูกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นพวกพืชผักต่างๆของใต้อย่างสตอนะกลิ่นแรงแต่ถ้าเป็นของอีสานอย่างกระถินนี่นะคะพวกกระถินเมล็ดกระถินเงี้ยรสชาติก็จะกลิ่นก็จะคล้ายๆกันลักษณะนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดังนั้นนะคะสำหรับคนไทยไม่ว่าจะเชื้อชาติใดจะอยู่เหนือใต้ออกตกค่ะเราก็มีความรู้รักสามัคคีที่ดีต่อกันโดยเฉพาะคนใต้นะคะที่ได้มีโอกาสมาเยือนถิ่นอีสานนะบอกว่ามีโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่จากการที่อยู่อีสานแล้วเป็นโอกาสที่ดีให้ผู้คนจากภาคใต้ได้เรียนรู้ชีวิตวัฒนธรรมความเป็นประเพณีใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เคยอยู่ในพื้นเพในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนนะคะและที่สำคัญนั้นคนใต้บอกเลยค่ะว่าชื่นชอบธรรมชาติและอาหารการกินการแต่งกายนะคะที่ประทับอกประทับใจที่คนอีสานนั้นล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอย่างไม่เสื่อมคลายกันเลยทีเดียวนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้กับรายการใต้สันติสุขสัปดาห์นี้นะคะกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งเราจะมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิถีวัฒนธรรมนะหรือว่าความหมายความสำคัญรู้รักสามัคคีให้กับคนไทยและพี่น้องภาคใต้นะได้รับฟังกันละค่ะคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้18:30 น.ถึง19:00 น.ทุกวันพุธฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ลาไปด้วยงานเพลงเพราะๆสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1.00%เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนซึ่งไม่ขัดข้องกับวงเงิน200,000 ล้านบาทแรกสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแต่เห็นว่าอีก200,000 ล้านบาทอาจมีทางเลือกจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มพร้อมชี้ว่าการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดเช่นโซล่ารูฟท็อปเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกลั่นกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000 ล้านบาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
4: และจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกลั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
2: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า90%ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่า60%ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
5: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกันน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบ
1: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
6: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
7: ภายใต้มีบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็บอกว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่กับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการเขาบอกว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยที่อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ
6: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถัพร่มมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
9: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
8: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการลดขั้นตอนและทบทวนกฎหมายลำดับรองพร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเวลาลดช่องทางการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนา ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
10: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านณหมู่บ้านฝายอำเภอปัวซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าการฟื้นฟูไปแล้วกว่า80%สภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบปกติโดยนายกชนันท์ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายกชนันท์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ยังสามารถซ่อมแซมได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมปล่อยคาราวานถุงยังชีพ 1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
11: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
12: ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม กำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณ จิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนาแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดราชวาสคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลุดออกสู่สาธารณะโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่แต่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมมองว่าไม่ใช่เจตนาดีของผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานภายในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
18: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

สหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกจึงทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมในครั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเน้นย้ำว่าการฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
ห่างฝั่ง

0: คลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะครับพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะครับพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะ
7: ต่อจากนี้ไปพบกับรายการบอกกล่าวข่าว DSI เจาะลึกทันเหตุการณ์ข่าวสารยุติธรรมดำเนินรายการโดยชนิดาศรีอมรศาสตร์ DSI ที่พึ่งที่คุณพึ่งได้
8: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะพบกันทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งในวันและเวลาเดียวกันนี้กับชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะทุกสัปดาห์จะนำข่าวสารภารกิจความเคลื่อนไหวของ DSI มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ พร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะในช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงออกอากาศทางสวทค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องของคดีหัวสวคือก่อนหน้านี้มีลักษณะว่ามีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนการสอบสวนในคดีหัวสวเกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยก็ไปกระทบกับการปฏิบัติงานของทาง DSI นะคะดังนั้นเนี่ยทาง DSI เนี่ยจึงได้มีการมอบหมายอำนาจมอบอำนาจนะคะให้ทางกองกฎหมายเนี่ยไปร้องทุกข์กับกองปราบในกรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปนะคะตามที่ปรากฏข่าวว่ามีผู้นำเอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568ในความผิดฐานอ้างยี่และความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะช่องทางต่างๆนะคะโดยคดีพิเศษดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวกับการกล่าวหาว่ามีคณะบุคคลเนี่ยได้ร่วมการดำเนินการเพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบางรายเนี่ยขัดต่อกฎหมายนั้นทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็ได้ตรวจสอบภาพเอกสารที่ปรากฏในสื่อสาธารณะแล้วก็เชื่อว่าเป็นรายงานการสอบสวนในคดีพิเศษซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการดำเนินคดีอาญาค่ะโดยเฉพาะในชั้นก่อนฟ้องที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติเอาไว้และห้ามไม่ให้ไปเปิดเผยจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีในศาลโดยเปิดเผยนะคะหรือเป็นกรณีที่มีเหตุอื่นตามกฎหมายลักษณะการกระทำดังกล่าวนะคะนอกจากก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานแล้วนะคะยังเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา164มาตรา322และมาตรา323และฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มีการสอบสวนพิสูจน์ความผิดและนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีหนังสือมอบหมายให้ผู้แทนกองกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามค่ะเนื่องจากว่าเป็นคดีสำคัญเพื่อให้สอบสวนดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป DSI ก็ขอเน้นย้ำนะคะในการปฏิบัติงานได้มีการดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะแล้วก็ถ้าหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดก็จะมีการดำเนินคดีอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ออกมานะคะมาต่อกันที่เรื่องของการยกระดับความร่วมมือตำรวจแห่งชาติอิตาลีหารือแนวทางสกัดกั้นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติภัยไซเบอร์และการฟอกเงินนะคะโดยทางพันตำรวจตรียุทธนาประดามอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวิษณุชินตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกธนุศิลพัฒน์ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและคณะเจ้าหน้าที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศก็ให้การต้อนรับนายลุยจีวิซิคิโอทูตตำรวจอิตาลีและนายอเลซิโอกรอซี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์และนายอเลสซานโดเจรีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะคะเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศทั้งสองหน่วยงานนะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดแนวทางความร่วมมือสำคัญในหลายมิติค่ะมิติแรกก็คือเรื่องของการผลักดันบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ MOUกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็ได้เสนอแนวทางการจัดทำกรอบความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อสร้างช่องทางประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองโดยตรงระหว่าง DSI และตำรวจอิตาลีซึ่งฝ่ายอิตาลีก็ยินดีนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสำนักงานใหญ่ที่กรุงโรมต่อไปนะคะประเด็นที่สองคือความร่วมมือในการสกัดกั้นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในโครงการที่ชื่อว่า ICANสำนักงานตำรวจอิตาลีนะคะก็ได้เสนอโครงการ ICANN ซึ่งเป็นโครงการสากลในการติดตามและกวาดล้างเครือข่ายมาเฟียและองค์กรอาชญากรรมนะคะจากอิตาลีที่ตอนนี้ก็เริ่มพบพฤติการขยายอิทธิพลการลงทุนและการฟอกเงินเข้ามาในพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั้งสองหน่วยงานก็เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองนะคะในช่วงตุลาคมนี้ประเด็นที่3ก็คือการรับมือภัยคุกคามไฮบริดและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ประชุมก็ได้หารือแนวโน้มของอาชญากรรมไฮบริดซึ่งเป็นภัยคุกคามซับซ้อนที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์การลักลอบขนส่งสินค้าทางเรือและการฟอกเงินซึ่งจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมและการสืบสวนเชิงลึกร่วมกันนะคะและประเด็นสุดท้ายคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางตำรวจอิตาลีก็เสนอโควต้าหลักสูตรการฝึกอบรมพิเศษณโรงเรียนฝึกอบรมตำรวจนานาชาติที่เมืองคาเซต้าประเทศอิตาลีเพื่อเปิดโอกาสให้ทางเจ้าหน้าที่ของ DSI เนี่ยได้เข้าร่วมการรับการอบรมนะคะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บังคับใช้กฎหมายจากทั่วโลก DSI ก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรบังคับใช้กฎหมายชั้นนำระดับสากลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นภัยคุกคามขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างทันท่วงทีเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคะอาชญากรรมในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์อะไรต่างๆบางทีอาจจะไม่ใช่จะเกิดจากมิจฉาชีพแค่คน2คนแล้วนะคะอาจจะเกิดจากการกระทําขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก็ได้และลักษณะประเภทอาชญากรรมต่างๆก็อาจมาจากองค์กรเดียวกันก็ได้และทําหลายๆอย่างไม่ว่าจะฟอกเงินไซเบอร์ค้ามนุษย์อะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันที่ทำเป็นลักษณะองค์กรขึ้นมาก็เป็นได้เรื่องพวกนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะดังนั้น เราจำเป็นต้องมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเรากับต่างประเทศในหลายๆประเทศนะเพื่อให้ทันกลุ่มเหล่านี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเขากระโดงนะเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคดีนี้ขึ้นมานะคะคือก่อนหน้านี้นะคะก็มีผู้ที่มายื่นคำร้องนะคะขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีอาญาโดยมีการกล่าวหาว่ามีกลุ่มบุคคลไปบุกรุกที่ดินสาธารณะพื้นที่ป่าเขากระโดงที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย20จุดที่อยู่ในการครอบครองของบุคคลและนิติบุคคลจำนวน33รายเนื้อที่ทุกแปลงเนี่ยรวมกันก็คือ245ไร่แล้วก็มีการถมดินทับสาทางสาธารณะและรำรางสาธารณประโยชน์รวมทั้งมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ในเชิงธุรกิจเพื่อดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษและต่อมาก็มีการกล่าวหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะว่าทาง DSI เนี่ยทำงานล่าช้านะคะทาง DSI เองก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะคะว่าภายหลังจากที่มีการรับคำร้องดังกล่าวเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางกองคดีทรัพย์สินขออภัยนะคะกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปตรวจคำร้องและเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาเนื่องจากกรณีการบุกรุกที่ดินสาธารณะที่จะเป็นคดีพิเศษนั้นเนี่ยมีประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษฉบับที่10เรื่องกำหนดรายละเอียดลักษณะการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา21วรรค1วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษข้อ4ประกอบบัญชีท้ายประกาศข้อ25กำหนดรายละเอียดของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษกำหนดให้กรณีการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐที่ได้มีการออกหนังสือเอกสารที่ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายต้องเป็นกรณีที่มีเนื้อที่รวมกันตั้งแต่50ไร่ขึ้นไปหรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเรื่องคำร้องนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ครอบครอง33รายเนื้อที่รวมเนี่ย245ไร่จึงมีประเด็นต้องตรวจสอบเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ครอบครองทั้ง33รายให้ชัดเจนว่ามีลักษณะแยกกันครอบครองหรือร่วมกันอันจะเป็นการพิจารณาเป็นเนื้อที่ร่วมกันตามประกาศกคพ.กำหนดซึ่งก็เป็นองค์ประกอบสำคัญตามต่อลักษณะของการเป็นคดีพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีการมอบหมายให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดำเนินการเพิ่มเติมแล้วก็เสนอมาเพื่อที่จะให้การพิจารณาสั่งการเป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้นะคะก็ไม่ได้มีการทำงานล่าช้านะคะตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใดก็ขอแจ้งความคืบหน้ามาตรงนี้นะคะคือตอนนี้นี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า33รายเนี่ยเขาเป็นเจ้าเดียวกันไหมครอบครองร่วมกันหรือเปล่าหรือว่าต่างคนต่างครอบครองไม่ได้รู้จักกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแบบนี้นะคะเพราะเงื่อนไขของตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ของเราเขาก็มีการกำหนดมาแล้วนะเดี๋ยวรอความคืบหน้าอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ฟังคะมาที่คดีของคุณชนภัทรนะคะที่มีเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์นะคะล่าสุด DSI ก็มีการส่งสำนวนคดีเครือข่ายพนันออนไลน์30แฟ้มนะคะกว่า 10,000 แผ่นแล้วก็ส่งตัวให้กับทางอัยการสูงสุดด้วยนะคะในกรณีดังกล่าวนะคะสืบเนื่องจากที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศก็ร่วมกับทางกองคดียาเสพติดได้ไปสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ 150/2568โดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายพนันออนไลน์นะคะจนนำไปสู่การดำเนินคดีกับนายชนภัทรซึ่งก็เป็นนักการเมืองระดับชาตินะคะแล้วก็ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้อนุมัติให้แยกเลขคดีพิเศษเป็นคดีพิเศษที่87/2569เนื่องจากว่าเป็นคดีต่อเนื่องเกี่ยวพันกันล่าสุดความคืบหน้านะคะทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้สรุปและนำสำนวนคดีจำนวน30แฟ้มกว่า 12,000 แผ่นพร้อมกับนำตัวนายชนภัทรซึ่งมีพฤติการเป็นนายทุนและดำเนินเครือข่ายการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านหลายเว็บไซต์ค่ะพร้อมนำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินโดยมีการแบ่งหน้าที่การเป็นขบวนการวางแผนและเปลี่ยนเส้นทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของภาครัฐรวมถึงใช้บัญชีธนาคารของบุคคลที่รับจ้างเป็นเปิดบัญชีหรือบัญชีม้านะคะและบุคคลทั่วไปเนี่ยเป็นช่องทางการรับเงินพฤติการดังกล่าวเนี่ยก็เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะโดยมีการแจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฟอกเงินร่วมกันดำเนินกิจการในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดฐานอ้างยี่ส่งให้กับทางอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการอำนาจตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการของทางอัยการนะคะในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆนะคะว่าจะสั่งฟ้องหรือให้กลับมาสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดท้ายที่เรื่องของปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินนะคะ อยู่ในพื้นที่ของเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะก็ไปทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะสืบเนื่องจากที่รัฐบาลเองก็มีนโยบายเร่งด่วนในการปราบปรามเรื่องของนอมินีนะคะที่มีการนำเงินเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆนะคะจึงได้มอบหมายให้ทาง DSI เนี่ยมีขยายผลนะคะที่ไปเร่งรัดขยายผลสืบสวนกรณีเกี่ยวกับการใช้นอมินีในหลายพื้นที่นะคะรวมถึงเขตเมืองพัทยาบางละมุงชลบุรีอย่างต่อเนื่องนะคะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมีพยานหลักฐานค่ะนำไปสู่การดำเนินการตรวจสอบคดีพิเศษค่ะเป็นคดีพิเศษที่135/2569ด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้นะคะเป็นการประกอบธุรกิจของบริษัทโคซี่บิสวิวจำกัดกับพวกกระทำการหลีกเลี่ยงลักษณะว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วก็ไปตรวจค้นทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะจุดแรกนะคะคือสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business นะคะอยู่ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ดำเนินการต้องสงสัยว่าเป็นผู้รับดำเนินการจดทะเบียนตั้งบริษัทโคซี่บิสวิวจำกัดขึ้นมาโดยนำชื่อบุคคลสัญชาติไทยนะคะเข้ามาถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงจึงนำมาสู่การตรวจค้นเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานนะคะเบื้องต้นก็พบพยานหลักฐานในการรับจดทะเบียนให้กับนิติบุคคลจำนวนมากที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดนะคะจุดที่2เป็นบริษัทโคซี่บีชวิวจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียมที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยมีบริษัทโคซี่บีชวิวเนี่ยเป็นผู้ประกอบกิจการโดยมีนายเอ็มนะคะเป็นชื่อสมมุตินะคะสัญชาติอิสราเอลเป็นกรรมการบริษัทซึ่งในการยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลได้มีการว่าจ้างให้สำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business เป็นผู้ดำเนินการให้และสำนักงานกฎหมายสากลดังกล่าวนี้นะคะก็ได้นำชื่อของนางสาวบอบใบไม้พนักงานสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนะคะบริษัทโคซี่บีชวิวจำกัดมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยนายเอ็มนะคะที่เป็นสัญชาติอิสราเอลเนี่ยสัดส่วน 49% ส่วนนางสาวบอบใบไม้เนี่ย 25.5% และมีนางสาวดอเด็ก 25.5% ดังนั้นเนี่ยบริษัทโคซี่บีชเนี่ยจึงมีพฤติการลักษณะว่าเป็นการประกอบธุรกิจโดยใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือว่านอมินีนั่นเองซึ่งมีผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันกับบริษัทโลตัสพาราไดซ์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดอย่างมีนัยยะสำคัญจึงนำไปสู่การตรวจค้นแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆนะคะแล้วก็ยังไปพบนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยมีทรัพย์สินจำนวนมากค่ะหลายร้อยล้านบาทจุดที่3นะคะที่ไปค้นเนี่ยก็คือบริษัทโลตัสพาราไดซ์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดนั่นเองค่ะตรงนี้ก็เป็นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026ให้คนไทยได้รับชมผ่าน NBT 2 HD และอีก6ช่องทีวีดิจิทัลพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จโอกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาติในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพุทธอัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองค์พระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลองค์พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลองค์พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสภณสารามประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569เวลา19 นาฬิกาพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกรับราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับการประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดรวมกว่า 5,900 ผืนและงานหัตถกรรม244ชิ้นซึ่งผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาครวมทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า 2,185 ผืนและงานหัตถกรรม79ชิ้นโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภาคจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคต่อไปในวันที่11กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจความเสียหายศาสนสถานและเครือข่ายวัฒนธรรมเร่งจัดแผนบูรณะและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาได้นำเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยังชีพส่งไปยังจังหวัดน่านเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นด้านนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่ปัวท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูจะประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันจะเร่งพัฒนาสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในเวทีสาธารณะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนโดยย้ำว่าการให้เด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการป้องกันปัญหาโดยเน้นเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานพร้อมย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเร่งพัฒนาระบบสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมติดตามกำกับตามกฎหมายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยหากเด็กมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมมีมาตรฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมมุ่งให้เด็กสามารถกลับคืนครอบครัวได้รวดเร็วเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยคำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยสำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตและนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่างๆและเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศและต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม79ทีมและคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาททั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมจะได้เข้าร่วมบูตแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมธีราภิพยานนท์รายงานค่ะ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBP 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายมิโคลัยเฟดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เตือนว่ายูเครนกำลังค่อยๆกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและรัฐบาลยูเครนมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ของสงครามได้อย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟเชื่อว่ายูเครนยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียได้แต่จำเป็นต้องมีแผนยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและขีปนาวุธสกัดกั้นราคาถูกเพื่อหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงในการเปิดเผยของนายนเรนทราปาริยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราสุวาที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตราสุวาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนส่งผลให้หมู่บ้านและพื้นที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายอย่างหนักพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโพเตโกสิอพยพไปยังพื้นที่สูงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการทางด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลระบุว่าทางการเนปาลส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพเนปาลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว พร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเอสวาตินีอย่างเร็วที่สุดโดยอ้างว่าปัญหาการฉ้อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านความปลอดภัยในเอสวาตินีพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ใดที่ยืนกรานจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงอย่างมากทั้งนี้เอสวาตินีเดิมรู้จักกันในชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นหนึ่งใน12ประเทศที่ยังคงให้การรับรองไต้หวันขณะที่จีนพยายามให้ประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
8: ายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการ

0: ดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องคนไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วย
1: ทางนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะส่งตรงจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่เริ่มการแข่งขันคือ10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ซึ่งจะรองรับการถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่16ตุลาคมก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามนักกีฬาไทยอย่างเต็มอิ่มและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญแฮชแท็กมากกว่ามหกรรมกีฬาตลอดการแข่งขันสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
2: นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกสุภมนัสพันภพประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยอีสปอร์ตจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าหมายคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกมอีฟุตบอลขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมอีสปอร์ตไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดี่ยวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ eFootball PC และ eFootball Mobile ประเภทเกมไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter XV Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Blade Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปก่อนจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นน่ะเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตสีโล
6: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใคร

0: ต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเราก็ยังคงนำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานหนึ่งในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยค่ะมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงตัวละครชายหนุ่มที่ออกจากบ้านมาร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเมื่อตัวเขาตกอยู่ในสถานการณ์สลายการชุมนุมค่ะเมื่อฟื้นขึ้นมาในอีกวันหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูแปลกตาไปขณะที่เขาใช้ความคิดเพื่อตอบปัญหาต่างๆของตัวเองเขาก็ได้คุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยซึ่งเรานำมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่เรียบเรียงและบันทึกเสียงเป็นคุณมุทิตาอิทธิผลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ผมยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาภัณฑ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโหดร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสต์ให้ตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับพ้องเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม
เขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่นสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่มมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวนี้เขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าๆเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือแล้วก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็สามสี่หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกๆเครื่องละพันสองพันก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เขามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกนึงแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขณะที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายฉงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งผมกล่าวอย่างหนักแน่นพร้อมอธิบายเพิ่มเติมถึงความรู้สึกของผมต่อประชาธิปไตยที่ฝ่ายหาไปอีกยืดยาวโอ้โหเท่มากครับลุงใช่หนุ่มตรงหน้ากล่าวชื่นชมผมพร้อมกับอธิบายเหตุผลในการมาร่วมชุมนุมของเขาส่วนผมกับเพื่อนเนี่ยมาเป็นหนที่สองแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้สนใจการเมืองสักเท่าไหร่หรอกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีหรือว่าสลิ่มอะไรเนี่ยเราแทบจะไม่ยุ่งเลยที่ผ่านมาคิดว่าประเทศเราสงบสุขได้ก็ดีแล้ว
แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยได้อ่านข้อมูลอะไรๆทางอินเทอร์เน็ตเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเราเฉยอยู่ไม่ได้จะมองแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้แล้วล่ะครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรให้มันดีขึ้นใช่แล้วล่ะเราคนไทยไม่ควรเห็นแก่ตัวต้องเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ผมกล่าวสนับสนุนใช่ครับผมกับเพื่อนก็ออกมาร่วมชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันครั้งแรกก็ลองมาเดินๆในที่เขาชุมนุมกันมันรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างเลยนะครับลุงคิดถึงแม้ว่าเรายังเป็นวัยรุ่นมาจากคนละทิศคนละทางมากันคนละเป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับผมเนี่ยมาจากเชียงรายก็800กว่ากิโลเมตรส่วนเพื่อนผมเนี่ยมาจากเบตงก็น่าจะร่วม 1,200 กิโลเมตรอะไรนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายเดียวกันอุดมการณ์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องรับฟังเสียงของประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิมไม่เอาประชาธิปไตยครึ่งใบหรือว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นน่ะทุกอย่างมันก็จะวนลูปกลับไปเป็นแบบเดิมอีกเขากล่าวอย่างหนักแน่นเด็กหนุ่มที่มีโทรศัพท์หน้าตาประหลาดเริ่มพูดคุยอย่างออกรถเกี่ยวกับเรื่องราวความคิดเห็นทางการเมืองของเขาในเรื่องที่เล่ามีหลายเหตุการณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อได้ว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าเกิดขึ้นกับคนไทยผมเข้าใจเอาเองว่าเจ้าหนุ่มน้อยสติเฟื่องที่นั่งอยู่ข้างผมนี้คงจะติดใจเรื่องราวระทึกจากนิยายเล่มไหนสักเล่มนึงแล้วก็มาต่อเติมเสริมแต่งใส่สีตีไข่เข้าไปเพื่อที่ให้เรื่องราวทางการเมืองที่เขาเล่าสนุกสนานขึ้นแม้ว่าใจจริงแล้วผมอยากจะพูดขัดคอเขาในหลายๆครั้งแต่ผมก็ยังคงทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีโดยนั่งนิ่งอย่างสงบคอยกล่าวสนับสนุนเป็นบางครั้งในเรื่องที่ผมเห็นด้วยส่วนเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็จะแสดงความเห็นในมุมมองของผมด้วยเช่นกันมาถึงยุคนี้ประชาธิปไตยมันเดินมาไกลมากแล้วนะครับลุงเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมากสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องการศึกษาปัญหาปากท้องระบบขนส่งสาธารณะการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เสรีภาพในความหลากหลายทางเพศผมว่านะเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ในสังคมที่กฎกติกามันไม่เป็นธรรมจริงไหมครับลุงฉะนั้นเราจึงควรจะปฏิรูปทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราเนี่ยทัดเทียมอารยประเทศเด็กหนุ่มคุยกับผมอย่างเป็นคุ้งเป็นแควอ๋อเดี๋ยวนะการปฏิรูปอย่างที่ว่าน่ะถ้าทำได้มันก็น่าจะดีอยู่หรอกแต่บางเรื่องถ้าปล่อยให้เสรีมากเกินไปมันก็จะทำให้เสียกระบวนได้เหมือนกันอย่างเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันก็ดีอยู่หรอกนะที่แต่ละคนทำอะไรได้อย่างอิสระเสรีแต่ก็น่าจะมีอะไรมาปมปลามเอาไว้หน่อยไม่ให้เสรีกันจะเลยเถิดส่วนความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราน่าจะให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยกันมากๆผมยกเหตุผลขึ้นมาพูดบ้างอ๋อใช่ใช่ใช่จริงครับที่หลวงพูดก็มีเหตุผลเหมือนกันเราจะต้องปฏิรูปให้อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนแล้วก็ประชาชนสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างแท้จริงเราจะต้องทำประชาธิปไตยเดินเข้าไปสู่ในจิตใจของทุกคนผ่านระบบการศึกษาที่ผู้คนทั่วทุกหัวระแหงสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆซึ่งการปฏิรูปทุกอย่างไปพร้อมกันทีเดียวเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเพราะว่าถ้าขยับกันไปทีละอย่างเราคงจะก้าวไปไม่ถึงไหนกันแน่ผมเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เหมาะหนุ่มน้อยที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ขนาดเล็กยังหยิบยกประเด็นต่างๆทั้งที่ได้จากการฟังคำปราศัยหรือว่าจากการอ่านหนังสือขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสนทนากับผมอีกยืดยาวเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของประชาธิปไตยกันอย่างเต็มที่แม้ในบางเรื่องเราจะเห็นไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราทั้งสองคนต่างก็รับฟังมุมมองของอีกฝ่ายฉันมิตรสอดแทรกด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกันจนกระทั่งเขากล่าวมาถึงเรื่องนี้ที่ผมกับเพื่อนเดินทางมาร่วมชุมนุมกันเนี่ยเพราะว่าเราอยากมีส่วนร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยเหมือนเมื่อสมัยตุลาปี16หรือพฤษภาคมปี35นั่นแหละครับแม่ถ้าตอนนั้นผมเกิดทันนะป่านนี้หนุ่มน้อยผู้เรียกร้องประชาธิปไตยพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอ๋อเดี๋ยวก่อน
เองพูดยังกับว่าตอนนี้ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535อย่างนั้นแหละผมพูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจอ้าวก็ไม่ใช่นะสิครับลุงเด็กหนุ่มจากเชียงรายทำหน้างงตอบคำถามผมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองกับคำตอบที่ได้ยินจึงถามกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ดังจนเกือบจะเป็นตะโกนฮะเอ็งว่ายังไงนะนี่ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535แล้ววันนี้มันวันที่เท่าไหร่กันเด็กหนุ่มก้มหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้นิ้วมือถูหน้าจอโทรศัพท์อย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะยื่นมันมาที่ผมพร้อมกับพูดตามตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำว่า14ตุลาคม2563หน้าจอโทรศัพท์แสดงวันเดือนปีให้เห็นอย่างชัดเจนตัวหนังสือและตัวเลขแต่ละตัวเต้นเร่าอยู่ในสายตาเหมือนจะยิ้มย่อให้กับคำถามอันเซ่อซ่าของผมเมื่อพยายามเพ่งมองตัวหนังสือเหล่านั้นดูเหมือนว่ามันจะยิ่งกระโดดโลดเต้นมากขึ้นกว่าเดิมจนผมรู้สึกตาลายผมพยายามรวบรวมสติตัวเองอีกครั้งด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดกลั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกมาอย่างแรงปะปีนี้พุทธศักราช2563ผมพยายามคุมเสียงให้เป็นปกติที่สุดใช่ครับลุงนึกว่าเป็นปีพ.ศ. 2535หรอครับโอ้โหนั่นมันยุคแอนาล็อกนะครับผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำจุ๊หนุ่มน้อยพูดอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่หูของผมกลับไม่ได้ยินอะไรเลยสายตาของผมพยายามเพ่งมองไปที่กระจกสีดำบานใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นหลังประตูเหล็กของร้านศึกษาพันพาณิชย์อะไรบางอย่างที่ผมเห็นแล้วทำให้ผมตกใจยิ่งกว่าเดิมจนต้องลุกพรวดพราดวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆให้แน่ใจแล้วสิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้ผมแทบล้มทั้งยืนเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนของชายชราผมหงอกขาวคนหนึ่งกำลังยืนเกาะประตูเหล็กด้วยใบหน้าที่คล้ายโดนผีหลอกผมพยายามประคองสติเดินส่วนเซถอยหลังกลับมานั่งอย่างที่เดิมสมองยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นตั้งแต่ที่ผมฟื้นลอยเข้ามาในหัวสมองอย่างต่อเนื่องภาพเด็กนักเรียนประชาชนผู้คนที่แต่งตัวและก็ทำท่าทางแปลกประหลาดแตกต่างจากคนที่เคยเห็นอาคารร้านค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆที่ผู้คนปัจจุบันนี้สวมใส่และใช้กันล้วนแต่ไม่เคยมีในยุคสมัยของผมซึ่งถ้าหากนี่ไม่ใช่ความฝันและนี่คือปีพุทธศักราช2563จริงๆตอนนี้ผมก็น่าจะอายุ63ปีแล้วแล้วที่ผมมันนอนอยู่ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาผมมองดูความเคลื่อนไหวต่างๆของผู้คนบนถนนราชดำเนินอย่างมือลอยมือของผมยกขึ้นคลำรูขนาดเล็กที่อกเสื้อด้านซ้ายซึ่งเด็กหนุ่มเอ่ยทักว่าคล้ายรูกระสุนอย่างเลื่อนลอยส่วนใจผมนั้นล่องลอยไปกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เด็กหนุ่มเรียกมันว่าพฤษภาธมินขณะที่สมองคิดเพียงว่าไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่กล้าเอ่ยปากเพราะรู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงท้องฟ้าตอนนี้ไม่มีแดดแล้วเพราะเมฆกลุ่มใหญ่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมดวงอาทิตย์สีสันของอาคารและผู้คนที่เห็นตอนนี้ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงแกนนำตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเด็กหนุ่มปลุกผมให้ตื่นจากผวังเขากล่าวคำอำลาและขอตัวไปหาเพื่อนที่นัดไว้เพื่อเดินไปกับฝูงคนที่กำลังจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมพยักหน้าช้าๆแต่ก็ไม่ได้ลุกตามไปกับเขาเพราะว่าขบวนผู้ชุมนุมผมยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนนต้นนั้นอีกเนิ่นนานจนกระทั่งขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่หายไปจากราชดำเนินกลางผมจึงลุกเดินขึ้นช้าๆเลาะเลียบเกาะกลางถนนไปยังวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาจับจ้องอยู่ที่รัฐธรรมนูญในสมุดไทยที่ประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้านึกถึงคำบอกเล่าของเด็กหนุ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรวมถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังปี2535จนถึงการชุมนุมในวันนี้ซึ่งที่แรกที่ได้ฟังผมเข้าใจเอาเองว่าเขานำมาจากนิยายเล่มไหนสักเล่ม
แต่สิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นมานี้ล้วนแต่เป็นประจักษ์พยานในการเดินทางของประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดีจนผมแทบทำใจให้ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหากจะนับระยะเวลาแล้วการเดินทางผ่านการเวลาของประชาธิปไตยไทยกี่เวลายาวนานล่วงมาแล้วถึง88ปีและถ้าหากจะนับตามระยะทางประชาธิปไตยไทยก็เดินทางผ่านตำราเรียนและก็การเลือกตั้งในระดับต่างๆมาแล้วทั่วประเทศแต่ถึงวันนี้ประชาธิปไตยของไทยกลับยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่บนถนนเสียงเรียกร้องไม่เคยแผ่วเบาลงการต่อสู้กับความอยุติธรรมและอำนาจรัฐที่ถูกอุปโลกให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่เคยจบสิ้นเราต่างโหยหาประชาธิปไตยแต่เมื่อเราได้มันมาเรากลับไม่เคยคิดจะร่วมกันดูแลรักษามันไว้ให้ดีสุดท้ายเราก็สูญเสียมันไปอีกเป็นอยู่เช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเกือบ90ปีที่ผ่านมาเช่นนี้แล้วการชนะหรือแพ้ของผู้คนในวันนี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆการได้มันมาครอบครองไว้จะต่างอะไรกับการไม่ได้มาเพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่าเราทุกคนยังไม่ได้เข้าใจและก็รู้คุณค่าอย่างแท้จริงว่าประชาธิปไตยคืออะไรและก็มีคุณค่าเพียงใดกลุ่มเมฆค่อยๆขยับย้ายออกไปแล้วพยับแดดเต้นระยิบระยับอยู่บนถนนไกลออกไปหลังจากเดินรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนครบรอบผมจึงค่อยๆหย่อนตัวลงนั่งบนขอบฟุตบาทซึ่งตรงกันข้ามกับถนนดินสอฝั่งที่ผมฟื้นขึ้นมาตอนนี้ผมเห็นชัดแล้วว่าแท่งปูนขนาดมหึมาริมถนนราชดำเนินแท่งนั้นคือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์สัญลักษณ์ในอดีตจุดเริ่มต้นแห่งความหวังที่จะให้เป็นศูนย์กลางความเจริญความก้าวหน้าทั้งมวลของคนไทยวันนี้ราชดำเนินเปลี่ยนแปลงไปมากหลายสิ่งก็เปลี่ยนตามไปแต่อีกหลายอย่างกลับยังคงเดิมยามนี้แสงสีทองส่องผ่านหมู่เมฆและเห็นเป็นริ้วๆอยู่บนท้องฟ้าลมว่าวหอบเอาความเย็นลอยลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาพัดผ่านไปเป็นระยะก้อนเมฆลอยเคลื่อนผ่านไปแล้วผมยังคงนั่งมองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหลักกิโลเมตรนั้นอย่างซึมเศร้า

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามรับฟังในผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานี
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับผมบุญมาศรีหมาดครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านกรอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทตามที่คณะรัฐมนตรีเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านรู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
6: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
5: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
6: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
5: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
6: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร์
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรัฐบาลใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2569ในการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบกู้เงิน400,000,000 บาทหลังการอภิปรายกันนานกว่า11ชั่วโมงที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นด้วย285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและงดออกเสียง52เสียงก่อนปิดการประชุมลงในเวลา 20:28 นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาพิจารณางบปี2570ย้ำทุกหน่วยงานต้องใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเห็นผลเป็นรูปธรรม
0: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยการประชุมพิจารณางบประมาณของสภากาชาดไทยหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลและหน่วยงานอื่นของรัฐว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์สำหรับสภากาชาดไทยเน้นสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์บริการโลหิตและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน่วยงานของรัฐสภาเสนอให้พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เชิงนโยบายพร้อมยกระดับรัฐสภาดิจิทัลสู่สมาร์ทพาร์เลเมนต์นำ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านหน่วยงานของศาลเสนอให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการคดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่หน่วยงานอื่นของรัฐเน้นการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าป้องกันการผูกขาดและเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั้งนี้ย้ำว่าทุกโครงการต้องตอบให้ได้ว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศเกิดความคุ้มค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยใช้กำลังเครือข่ายพี่ช่วยน้องนำน่านโมเดลติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม37จังหวัดโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายพี่ช่วยน้องโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนพร้อมนำน่านโมเดลซึ่งเป็นต้นแบบการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามมวลน้ำและการแบ่งโซนฟื้นฟูเยียวยามาปรับใช้ในการบริหารจัดการภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ช่วยให้มีเวลาเตรียมตัวอพยพและยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดและจ่ายเงินเยียวยาทั้งนี้ปภ.ได้กำชับทุกจังหวัดเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกลับ

วัสดีค่ะพบกันวันพุธกับดิฉันเชนันแก้วกล่ำในรายการสาระสารพันค่ะเรื่องราวดีๆสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้มีเรื่องราวจากภูมิปัญญาไทยเรียกว่าเป็น GI ค่ะสำหรับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งได้ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีอย่างที่เราได้รับทราบกันนะคะวันนี้สาระสารพันค่ะจะนำเสนอในเรื่องราวของผ้าที่นำมาตัดนะคะสำหรับชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมค่ะโดยทางด้านของนางอรมนท่านได้กล่าวนะคะว่าเป็นผ้าค่ะเนื้อครามจากสกลนครและผ้าครามธรรมชาติสกลนครถือว่าเป็นสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงค่ะสะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดสกลนครอย่างชัดเจนโดยเนื้อครามสกลนครนั้นได้รับการขึ้นทะเบียน GI เมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ผลิตจากใบครามพันฟักตรงหรือฟักงอค่ะด้วยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดสกลนครที่เหมาะกับการปลูกต้นครามและการแช่หมักครามทำให้ได้เนื้อครามที่มีคุณภาพดีมีลักษณะเหนียวหนืดข้นสีน้ำเงินเข้มเป็นเงาหมัดวาวมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของครามสีไม่ตกและไม่ซีดจางง่ายค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผ้าย้อมครามขณะที่ผ้าครามธรรมชาติสกลนครได้รับการขึ้นทะเบียน GI ตั้งแต่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2549เป็นผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยครามตามธรรมชาติค่ะในพื้นที่จังหวัดสกลนครจากภูมิปัญญาในการเตรียมน้ำย้อมและกรรมวิธีย้อมครามที่สืบทอดกันมายาวนานทำให้เกิดผืนผ้าที่มีความโดดเด่นมีสีตั้งแต่ฟ้าอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มที่มีความมันวาวไม่ตกสีและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะด้วยอัตลักษณ์และคุณค่าอันโดดเด่นดังกล่าวนี้ทำให้ผ้าครามธรรมชาติสกลนครไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบสำหรับการตัดเย็บทั่วไปแต่สามารถต่อยอดอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายรูปแบบช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนห่วงโซ่นะคะที่มีคุณค่าตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกครามผู้ผลิตเนื้อครามกลุ่มผ้าทอช่างย้อมค่ะไปจนถึงผู้ประกอบการที่นำผ้าครามนั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเรียกว่าช่วยสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมค่ะในการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปสำหรับชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยนำผ้าครามธรรมชาติสกลนครสินค้า GI จากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอยกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหนึ่งในชุมชนผู้ผลิตค่ะที่มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน GI มาออกแบบรวมกับผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดความประณีตความอดทนและความมุ่งมั่นของช่างทอและช่างย้อมเปรียบเสมือนเส้นทางของทัพนักกีฬาที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและความพยายามที่อย่างต่อเนื่องค่ะก่อนที่จะก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติด้วยค่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่โอ้มีฝีมือจนได้ก้าวสู่ทางด้านของสินค้า GI สำหรับจังหวัดสกลนครด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่จะนำเสนอกันในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ทางด้านของกรมศิลปากรค่ะเปิดนิทรรศการแหล่งโบราณคดีบ้านดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีมีการจัดแสดงหลักฐานแหล่งฝังศพอายุนับ 2,100 ปีเตรียมที่จะผลักดันเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของไทยโดยนางสาว
วสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษดอนยายทองค่ะเมื่อเร็วๆนี้ปฐมบทอารยธรรมเมืองเพชรบุรีที่พระที่นั่งราชธรรมสถานพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยในครั้งที่ไปเปิดพิธีนะคะในครั้งนั้นที่จังหวัดเพชรบุรีทางด้านของนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญโดยเฉพาะการค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนเจทองค่ะที่พบหลักฐานที่ทรงคุณค่าอย่างเช่นกลองมโหระทึกโครงกระดูกมนุษย์เครื่องประดับทองคำล้ำค่าแหวนทองคำจารึกอักษรอินเดียโบราณพราหมีราว1,900 ถึง 2,100 ปีค่ะตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องราวในส่วนของการตั้งถิ่นฐานพิธีกรรมความเชื่อและการติดต่อค้าขายข้ามคราบสมุทรรวมถึงหลักฐานยืนยันการอยู่อาศัยของผู้คนในภูมิภาคตะวันตกของไทยการนำโบราณวัตถุศิลปะจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองมาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวเพชรบุรีในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของไทยสำหรับแหล่งโบราณคดีดอนยายทองถือว่าเป็นแหล่งฝังศพที่มีความสำคัญต่อการศึกษาทางโบราณคดีในไทยสะท้อนรูปแบบความเชื่อพิธีกรรมและสถานะทางสังคมของชุมชนในอดีตติดต่อเรื่องของการค้าขายระหว่างชุมชนในแผ่นดินและชุมชนอื่นในภูมิภาคเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับอินเดียและจีนตอนใต้ในช่วงต้นประวัติศาสตร์ค่ะเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีศักยภาพต่อการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้านต่างๆเปิดให้เข้าชมแล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่28สิงหาคม2569ระหว่างในช่วงเวลา 9:00 น. ถึง 15:30 น. ณพระตำหนักสันฐาคารสถานในภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะเรื่องราวต่างๆที่นำมาวันนี้นะคะในช่วงหน้าสำหรับสาระสารพันเดี๋ยวติดตามรับฟังกันค่ะเรื่องราวของการเตือนภัยโรคระบาดในช่วงฤดูฝนมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมารับฟังกันค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กันค่ะเรามีเรื่องราวสาระในการเตือนภัยโรคระบาดในฤดูฝนกันโอ้โหช่วงนี้ก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายพื้นที่ทางภาคเหนือเกิดน้ำท่วมขังตอนนี้อยู่ในเรื่องราวของการฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยและโดยรอบนะคะบางสถานที่ก็เป็นรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามอย่างมากเลยมาดูกันนะคะ4โรคระบาดในช่วงฤดูฝนมีอะไรกันบ้าง1ค่ะโรคไข้เลือดออกโดยมียุงเป็นพาหนะนะคะเราก็ทราบกันดียุงลายก็ดูแลสถานที่ถึงแม้ในเรื่องของช่วงเวลาที่เราเข้านอนก็ต้องมีเรื่องของการกางมุ้งกางปูเสือสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้ยุงนั้นเข้ามากัดเรานะในช่วงที่อาจจะเจอสภาวะน้ำท่วมขังแบบนี้2ค่ะโรคฉี่หนูและเลฟโตสไปโรซิสนะคะติดเชื้อจากน้ำท่วมขังเวลาเราจะไปเดินรุยแหล่งน้ำที่มีการท่วมขังรองเท้าบูทค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวนี้รองเท้าบูทถ้าจะให้ดีปลอดภัยแล้วก็ต้องระวังสัตว์ที่มีพิษด้วยจะมากัดเรานะแล้วก็คือมีรองเท้าบูทที่สวมใส่ยาวมาถึงหัวเข่าเราอันนั้นปลอดภัยมากๆเลยแต่ว่าก่อนใส่เนี่ยนะเราควรที่จะเคาะก่อนนะเคาะที่จะตรวจสอบดูว่ามีสัตว์เลื้อยคลานอะไรเข้าไปอยู่ในรองเท้าหรือเปล่านะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน3ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV อันนี้ระหว่างระบาดทางระบบทางเดินหายใจเด็กๆเป็นกันเยอะแล้วก็ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่หลายคนก็เป็นทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยโรคที่4ค่ะโรคมือเท้าปากภัยเงียบในเด็กเล็กโอ้โหบางสถานที่บางโรงเรียนเจอแล้วก็ต้องปิดโรงเรียนกันเป็นอาทิตย์เด็กๆเราอดไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะคนนี้เป็นอะไรเป็นอย่างไรเวลาเล่นกันก็จะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันก็ต้องดูแลกันเฝ้าระวังกันในช่วงนี้คือจำง่ายๆนะคะมีเรื่องราวของหลัก3ปอที่จะรับมือในช่วงของหน้าฝนมาฝากกันด้วยจำง่ายๆเลยนะคะหลัก3ปอรับปืนหน้าฝนคือปอแรกค่ะปกป้องนะฮะปอแรกนี่ปกป้องคือสวมรองเท้าบูทเมื่อลุยน้ำแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยค่ะปอที่สองคือปลอดเชื้อค่ะล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดบ่อยๆปอที่สามปราบยุงค่ะทำลายแหล่งน้ำขังรอบๆ บ้านของเรานะคะทุกๆสัปดาห์เชื่อว่าช่วยได้อย่างแน่นอนที่เราจะป้องกันโรคไข้เลือดออกไปด้วยกันค่ะที่มาจากกรมควบคุมโรคค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆตรงนี้ค่ะมาเผยแพร่นะคะก็รายการของเรานำมาเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนปิดท้ายเบรกค่ะสำหรับช่วงที่2วันนี้มีเรื่องราวของการจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติที่ผ่านมาซึ่งเขาจัดกันค่ะในช่วงของเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาเรียกว่าประสบความสำเร็จตลอดของการจัดงานทั้ง3วันมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทถือว่าเป็นการตอกย้ำนะคะศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกและไทยเราค่ะก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Global Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะโดยเรื่องนี้ได้เปิดเผยจากทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่ามหกรรมนวดไทยและ Wellness แห่งชาติภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาประสบความ
สำเร็จนะคะตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานเรียกว่ามีทั้งผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญทางด้านของสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่มูลค่าเรื่องของการเจรจาภายในงานสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเน็ตไทยเงินสะพัด75,400,000 บาทความสำเร็จของการจัดการในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของไทยที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของเวลเน็ตระดับโลกต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยประเทศไทยค่ะในโอกาสต่อไปนี้นะคะประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Global Wellness Summit นะคะ2026ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตรงนี้ถือเป็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Wellness ระดับโลกในระดับแนวหน้าและถือว่าเป็นศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการดึงดูดเรื่องของการลงทุนจากนานาประเทศด้วยค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการปันโลหิตให้น้องแบ่งปันสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กตลอดเดือนกันยายนค่ะซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยร่วมส่งต่อความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กป่วยโรคเลือดในโครงการปันโลหิตให้น้องแบ่งปันสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กตลอดเดือนกันยายนช่วยให้ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดได้รับโลหิตที่เพียงพอปลอดภัยเพื่อใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียค่ะเป็นโรคเลือดทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดในไทยเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยค่ะหากพบว่าพ่อแม่นะคะเป็นพาหะทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะลูกนั้นเกิดมาเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ร้อยละ25โดยผู้ป่วยค่ะจะมีอาการโตซีดเหลืองม้ามโตค่ะรวมถึงตับด้วยแต่สามารถป้องกันได้โดยการตรวจเลือดคัดกรองทั้งสามีแล้วก็ภรรยาก่อนที่จะตั้งครรภ์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยค่ะให้น้อยลงทั้งนี้โลหิตที่ได้รับบริจาคร้อยละ23จึงถูกนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียรวมทั้งโรคเลือดต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคไขข้อกระดูกฝ่อโรคอิโมฟิเลียแล้วก็เกล็ดเลือดต่ำเป็นต้นค่ะและอีกร้อยละ77นั้นนำไปรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตเฉียบพลันจากอุบัติเหตุตกเลือดหลังคลอดบุตรและเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะจึงร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการปันโลหิตให้น้องตลอดเดือนกันยายนนี้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเด็กค่ะที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดนั้นได้รับโลหิตที่เพียงพอปลอดภัยเพื่อใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ค่ะฟิกอิสสเตชัน8แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตนสาขาบางแคบางกะปิงาวงวานและท่าพระค่ะศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างค่ะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศมีที่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงค่ะสงขลาแล้วก็ภูเก็ตโดยรับบริจาคโลหิตณอาคารพลังใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพิเศษเฉพาะผู้บริจาคโลหิตวันที่1กันยายนนั้นจะได้รับเสื้อยืดนะคะเป็นที่ระลึกมีจำนวนจำกัดพร้อมทั้งเชิญชวนแบ่งปันความสุขผ่านการบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กค่ะอย่างเช่นของเล่นตุ๊กตาสมุดภาพวาดระบายสีอุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กด้วยค่ะชวนร่วมทำบุญการแบ่งปันเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับสังคมกันค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่กับดิฉันช่วยนันแก้วกล่ำในวันพุธหน้าส่วนวันศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
5: คลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้น
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าไทยจะผลักดันการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนหรืออาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชั่นเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการโดยไทยพร้อมขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานดิจิทัลเฮลท์ฟอรัม2026ระดมบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
8: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานการยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัล Digital Health Forum กระทรวงสาธารณสุขปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26สิงหาคม2569เพื่อสื่อสารนโยบายและเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงพลังความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศไทยไปด้วยกัน ดยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยน2ทิศทางหลักเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและเทคโนโลยีคือด้านการแพทย์จะลงลึกโดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่แม่นยำและเฉพาะบุคคลด้านการสาธารณสุขจะขยายกว้างขึ้นโดยมีบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านเทเลเฮลท์และระบบบริการดิจิทัลต่างๆซึ่งในการประชุมครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำ5แห่งได้แก่องค์การเภสัชกรรมบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทโกลเด้นครีมจำกัดประกาศความร่วมมือด้านการส่งเสริมและบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อมผลักดันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมข้อมูลและการดูแลสุขภาพสู่ระบบสาธารณสุขไทยที่ไร้รอยต่อนารุมนอุดมพรรายงาน
1: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้จำนวนผู้โดยสารสนามบินนานาชาติดูไบลดลงกว่า30%ในช่วงครึ่งแรกของปี2569บริษัทท่าอากาศยานดูไบเปิดเผยว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงครึ่งแรกของปี2569ลดลงร้อยละ 31.3 มาอยู่ที่ 31,500,000 คนจากเดิม 46 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 32.1 เนื่องจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทบต่อเส้นทางการบินและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศรวมถึงทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทท่าอากาศยานดูไบระบุว่าการเดินทางทางอากาศกำลังเริ่มฟื้นตัวหลังสายการบินระหว่างประเทศทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492ค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านมาทางศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดีกุลขณะนั้นเป็นอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์นะคะท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลณอยุธยาและนายสุพรผลฉีวินร่วมกันประพันธ์คำร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492และเป็นเพลงแรกที่พระราชทานให้มหาวิทยาลัยค่ะพระราชทานชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณ์คืนนี้เป็นการบรรเลงนะคะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์เป็นเพลงลำดับที่11ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492นะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติฟังเพลงสันติสัมพันธ์2เพลงเริ่มรายการในคืนวันนี้เพลงแรกคือกระแตคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อต่อด้วยผู้ชายนะโดยคุณศรีสุดารัชตะวันคุณสุรัตน์ภูกเวสแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

0: เพลงสังคีตสัมพันธ์2เพลงผ่านไปแล้วคือเพลงกระแตและผู้ชายเนี่ยดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐนะคะซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่ร่วมในการทำเพลงสังคีตสัมพันธ์นี้โดยครูธนิตเล่าว่า
1: คือผมตอนนั้นรับรายการจีกรมยันพันธ์เนี่ยมันเป็นลูกน้องคนหน้าเขาอยู่นี่นะฮะตอนนั้นก็ท่านพลโทพลขาดท่านเรียกประชุมปรึกษาหารือเรื่องจะตัดเรื่องเพลงสังคีตสัมพันธ์นี่นะฮะสังคีตประยุกต์แต่ธรรมกรเรียกกันเพลงสังคีตประยุกต์นะฮะแล้วก็มาปรึกษาหารือกันก็มีครูมีครูเวชธรจมรมาทั้งกับสิ้นไปแล้วทั้งนั้นแล้วมีครูสลิยงยุทธแล้วก็มีผมธนิตแล้วก็มีครูพุ่มนะฮะท่านหลักครูพุ่มท่านเป็นปัญญาดนตรีไทยเดิมนะแต่ที่วงดนตรีไทยคือก็มาปรึกษาหรือว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีที่จะเข้ากันได้ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลเพราะว่าดนตรีไทยนั่นก็เป็นเรียกกันหนึ่งเสียงเต็มคือไม่มีแฟทไม่มีชาร์ปตอนนี้แล้วเมื่อจะให้มาเข้าประยุกต์กับเพลงสากลแล้วมันก็ต้องมีระหว่างเพลงไอ้เสียงแลบเสียงครึ่งเสียงบ้างมีจะต้องมีแฟทมีชาร์ปบ้างแต่มันถึงได้เป็นเพลงออกไปได้ไม่มีเพี้ยนอ่ะคือเล่นเป็นไม่เพี้ยนฟังได้คุณสลิยงยุทธก็เลยมาจนเสียงให้เป็นเสียงอย่างที่มันหลวงขาดตั้งว่าไว้อะไรนะ B major อะไรนะฮะซึ่งมาเดี๋ยวนี้เรามาทำเป็นแบบ E flat เป็น3 flat ค่อยกว้างหน่อยเพราะว่า
2: ครูคะถ้าไม่ปรับเลยนี่จะเล่นรวมกันไม่ได้
1: คือมันเพี้ยนนะฮะเล่นออกไปได้มันจะได้เพียงแค่ในนี้ต่อต้นมันพอเข้าไปได้แล้วสัก 4-5 ห้องเพราะห้องที่7 8ถ้าจะยุ่งก็เข้าไม่ได้เพราะมันเป็นเมโลดี้ของไทยเดิมนะฮะทีนี้ถ้าหาว่าเราปรับสักหน่อยมันก็จะเข้ากลมกลืนได้ดีนะฮะ
2: อันนี้จะต้องปรับทุกเครื่องเลย
1: ค่ะถ้าเราจะเอาเครื่องไหนที่เขามาเล่นกับดนตรีสากลเราก็ต้องเอามาเดี๋ยวเช่นเราต้องการระนาดแล้วก็ระนาดมาปรับต้องการทุ่มเราทุ่มมาปรับต้องการคล้องเล็กคล้องใหญ่ก็ปรับแล้วเมื่อตอนมาเราตุนเสียงใหม่ไงฮะ
2: ปร
1: ับ
2: อย่างทุกเรื่องจะเอาระนาดเนี่ยนะจะระนาดจะปรับให้เข้ากับเครื่องอะไรของสากลอันนี้ต้อง
1: เราก็มาจุนกับเปียโนเลยครับมาจุนกับเปียโนวันนี้เราจุนเครื่องมือซีเท่านั้นเองเราฮะเมื่อเราต้องจุนเราเอามาจุนเครื่องมือซีมือเอาเปียโนเป็นหลักใช่ไหมฮะเราก็จับกดคีย์เข้าไปนั่นจับคีย์ E flat เข้าไปหรืออันนี้แต่แล้วก็หลายเสียงขึ้นไปมีฟ้าตัวละที่ด้วยเล็กมีอยู่ว่าไปก็ว่าไปแล้วก็จุนตามนั้นให้เสียงกลุ่มนี
2: ้ใช้เวลานานไหมคะก่อนจะจูนในเครื่องเข้ามา
1: ก็ใช้เวลาฮะต้องใช้เวลามากเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นตะกั่วและอะไรที่เขาอุดไปใต้ท้องมาถ่วงนะฮะใต้ท้องรัดหน้าก็ดีนะฮะใต้ท้องอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องแกอันนั้นออกมาแล้วมาขูดถ้ามันต่ำไปก็เอาออกมันจะสูงขึ้นแต่มันสูงไปก็เอามาปะไปใหม่มันก็ได้ต่ำลงไปอีกมันเข้ากันมันจะได้เข้ากันไปได้มันเป็นอย่างนั้นก็อยู่อยากคนต้องโกนยันจะไม่ว่าซาอู้ซาโดงจะแค่คนนี้มีปัญหาแล้วมันอยู่ที่ลูกบิดที่บิดไปบิดมาให้เข้ากันนี่กันแล้วกัน

0: จำได้แล้วเดี๋ยวเราเพลงสองชั้นมาก็จำได้เพลงนี้เพลงอะไรเพลงก็เป็นเพลงของเขาอ่ะของเราก็รู้สึกหมายถึงเราเราต้องเอาเขามาเอามา
1: ตอนบรรเลงแรกๆนี่งงไหมท่านในฐานะที่ครูก็บรรเลงอยู่ด้วยนี่งง
0: ไหมครับมันงงอะไรกันครับ
1: ดูตามโน้ต
0: ก็ดูโน้ตตามโน้ตไปตอนนี้เราเอาเล่นให้ง่ายหน่อยก็เลยกัน
1: ต้องฟังดนตรีไทยเขาเล่นด้วย
0: ครับ
1: มันจะต้องมีสอด
0: เราต้องให้ดนตรีไทยก็เป็นเมโลดี้ที่เด่นมากแล้วพวกเราเองพวกของเราเองก็เป็นพวกแบ็คกราวด์พวกฮาร์โมนีสอดแทรกไป

0: นั่นคือเพลงอารมณ์หวังผลงานของคุณชะอุ่มปัจจพันธ์และครูเอื้อนะคะกับเพลงวอนเฉลยครูเอื้อประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะสำหรับครูธนิตผลประเสริฐนะคะท่านแต่งเพลงสังคีตสัมพันธ์นี้หลายเพลงทีเดียวฟังจากการบอกเล่าของครูธนิตผลประเสริฐต่อเลยค่ะ
1: มีผมทำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ครูเอื้อทำ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นเราช่วยกันทำสองคนช่วยทำใหญ่ตอน
2: นั้นมีเพลงอะไรบ้างคะที่ครูธนิตทำเอาไว้พอนึกออกไหมคะตอนนี้
1: ก็ตอนนั้นก็เห็นจะมีเพลงม่านมงคลน่ะ
2: ม่านมงคลนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยมีเพลงม่านมงคลมีอะไรพุ่มพวงดวงใจไ
2: อ
1: เลือกก็รักฝันหวานเสียงเทียนเสียงรักใต้ถึงเทียนแหมเยอะฮะ
2: ค่ะ
1: คือเพลงม่านมงคลนี่ฮิตมากนะฮะตอนสมัยนั้นนะฮะพี่นายร้องโอ้ขายจะไม่มีท่าเลยวินัยก็ร้องมีชื่อเสียงมาก
3: ปีและอะไรใช่ไหมและที่นำ
1: ตอนนี้ผมมาปีมอน
2: ปีมอน
1: คือตอนตรงรับอ่ะตอนรับ
2: ใช้
1: รับใช้ปีมอนรับมาบางคนมาจากมาบางค
2: นเลย
1: มาจากมาบางคนสามชั้นนะฮะมาบางคน

0: สบาย
1: ที่จบไปนั่นคือเพลงม่านมงคลคุณวินัยขับร้องพุ่มพวงดวงใจคุณวินัยกับคุณชาวลีบันทึกเสียงและที่เพิ่งจบก็คือพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะและทั้ง3เพลงนี้ครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นแบบสังคีตสัมพันธ์ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งคำร้องนะคะซึ่งดิฉันได้สัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐเมื่อปี2528ค่ะและท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะฟังเพลงที่เป็นผลงานทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนำมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นการบรรเลงแบบสากลที่เราเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นี่แหละค่ะเพลงเพชรน้อยโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะเสียงเทียนเสียงรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและเพลงที่สามใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

เราฟังเพลงผลงานด้านทำนองซึ่งครูธนิตผลประเสริฐก็นำมาจากเพลงไทยและมาปรับปรุงตามแบบของการบรรเลงสังคีตสัมพันธ์จบไปอีก3เพลงแล้วนะคะคือเพชรน้อยเสียงเทียนเสียงรักและใต้แสงเทียนอีก2เพลงค่ะเดือนประดับใจและฝันหวานทั้ง2เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับผมบุญมาศรีมาศครับกรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: กรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบพร้อมเตรียมเปิดเจรจาข้อตกลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งและส่งออกปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าจากที่กรมประมงไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงขาวและกุ้งของทั้งสองฝ่ายในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาและในการหารือเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาฝ่ายมาเลเซียได้เปิดประเด็นขอให้ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของประเทศมาเลเซียหรือ MyGAP ทั้งหมดประมาณ60ฟาร์มสามารถส่งออกปลากระพงมาได้โดยไม่ต้องโดนกักที่ด่านเพื่อรอผลการตรวจสารตกค้างซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการตกลงแรกที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านฝ่ายไทยได้ตรวจสอบระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียซึ่งฝ่ายมาเลเซียได้ให้ตรวจบริษัทผู้ส่งออก1รายที่มีฟาร์มและโรงเพาะฟักเป็นของตนเองและได้รับรองจากสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ให้ตรวจในส่วนของโรงงานแปรรูปกรมประมงจึงจะให้นำเข้าเฉพาะกุ้งแช่แข็งเท่านั้นเพราะความเสี่ยงจากโรคกุ้งต่ำเนื่องจากระบบป้องกันโรคของมาเลเซียยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการโดยกรมประมงจะนัดเจรจาข้อกำหนดการนำเข้าส่งออกกับมาเลเซียในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ต่อไปชวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างอาวุธปืนเพียง15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้กว่า 7,000 กระบอก
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด ระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา15วันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางได้กว่า 7,261 คดีและยึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกประกอบด้วยปืนมีทะเบียนปืนเถื่อนและอาวุธปืนสงครามแบ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไป 6,535 คดีและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนออนไลน์726คดีทั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่าง17จังหวัดภาคเหนือฟื้นฟูชาวน่านหลังน้ำลดนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มโดยระดมทีมช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งจิตอาสาภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนร่วมภารกิจตั้งศูนย์บริการที่วัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือทำมาหากินให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะยังคงระดมช่างฝีมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่26สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุวิทย์โสมนัสนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเลือดรักไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานคำร้องโดยพระราชธรรมนิเทศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงเลือดรักไทยผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครูเอื้อนะคะต่อด้วยเพลงต้นตระกูลไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงต้นตระกูลไทยจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะฟังเพลงเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต้นฉบับชื่อแดนฟ้าขาดเดือนค่ะคุณศรีนวลขับร้องไว้ผลงานของคุณบุญให้พ่วงพิพัฒน์ค่ะต่อมาเมื่อคุณฉลองสิมาเสถียรนำมาบันทึกใหม่ก็เพิ่มคำว่าเมื่อไปก็เป็นชื่อเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต่อด้วยเมื่อยามแรกรักโดยคุณนงรักโรจนพันธ์ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินและเพลงที่3เมื่อใดจะกลับคืนคุณบรรลบวิชุกรแต่งเองร้องเองค่ะ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเมื่อแดนฟ้าขาดเตือนเมื่อยามแรกรักและเมื่อใดจะกลับคืนต่อด้วยเพลงวิญญาณรักโดยคุณปรีชาบุญจักรเกียรติขับร้องผลงานของคุณสุรพลแสงเอกเพลงที่สองชื่อเดียวกันค่ะวิญญาณรักขับร้องโดยสุนทรียานะเวียงการและคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์โดยสุนทรียานะเวียงการแห่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สามวิญญาณในภาพถ่ายเพลงนี้เป็นผลงานของครูวิมลจงวิไลค่ะต้นฉบับขับร้องโดยคุณทิวาเด่นประภา

่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์และคุณสมจิตตักจินดาเพลงริมฝั่งตานีผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมแม่ปิงโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลื่องชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อด้วยริมสายทานโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงภูลาภอนามานแต่งคำร้องจากทำนองเพลงไทยเขมรปากท่อ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตั้งแต่ครั้งบรมราชาภิเษกว่าประสบกนิกรชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับใจมากที่สุดถึงความดีและบุญคุณที่ประชาชนได้อุ้มชูดูแลพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569ขึ้น14 ค่ำเดือน 9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: นำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอว่าด้วยความเลื่อมใสของพระเจ้าประสิทธิโกศลในการฟังธรรมะที่ได้อธิบายไว้โดยท่านพระอานนท์ในพระสูตรที่ชื่อว่าพาหิติกาซึ่งหมายถึงผ้าที่มีเนื้อละเอียดมีมูลค่าสูงที่ได้มอบถวายไว้ให้กับท่านพระอานนท์เนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่มีคำพูดในสมัยปัจจุบันนะทุกฟังที่บอกว่าเวลาฟังเทศอะไรที่มันลึกซึ้งแล้วแหมอยากจะถวายสิ่งของก็เรียกว่าติดกันเทศคือเหมือนกับว่าถวายปัจจัย4อันควรกับสมณะจะบริโภคเพื่อจะเป็นการตอบแทนคุณในธรรมะคำสั่งสอนหรือข้อมูลต่างๆอะไรที่ได้ฟังจะมีที่เป็นมาเป็นไปตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วโดยการฟังธรรมในครั้งนั้นท่านผู้ฟังก็เป็นวาระเพียงสั้นๆที่มีช่วงเวลาไม่มากจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลไปตรวจราชการพบท่านพระอานนท์ระหว่างทางนิมนต์ท่านไปแสดงธรรมให้ฟังที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีได้ฟังการแจกแจงถึงเรื่องของสมาจารย์ทั้ง3 อย่างคือกายวาจาและใจในส่วนทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือความลึกซึ้งลึกล้ำลงไปของคำที่บอกว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพก็ไล่เรื่องลงไปถึงว่ามีทุกข์เป็นวิบากผ ู้อื่นพึงตีเตียนได้เป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังมีพระสูตรที่ประกอบเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้เคยเทศไว้กับพระเจ้าประสิทธิโกศลนำมาให้ฟังประกอบกันด้วยนั่นคือกันกัตระสูตรคือเหตุการณ์ที่หมู่บ้านกันกัตระเรื่องของฐานะสูตรและปิยชาติกาสูตรนำมาให้ฟังประกอบกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกาพาหิติกาสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่358ตอนพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสนทนาธรรมกับท่านพระอานนท์ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาวินทิกาเศรษฐีในเขตเมืองสาวัตถีครั้นนั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ร่องสบงถือบาตรและชีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังพระทหารได้เข้าไปยังบุปผารามปราสาทของนางวิสาขามิคระมาตาเพื่อพักกลางวันสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จขึ้นช้างเอกบุญริกออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันตรัสประเนตรเห็นท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลจึงได้สั่งเรียกอมาชื่อสิริวัฒน์แล้วตรัสว่าสิริวัฒน์เพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอานนท์ใช่หรือไม่สิริวัฒน์อมากราบทูลว่าใช่แล้วพระชก้านั่นพระคุณเจ้าอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงรับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยศีลกล้าวตามคำของเราว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์และจงเรียนท่านว่าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดชายผู้นั้นจึงได้รับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่กราบเท้าท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนณที่สมควรกราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล้าวและรับสั่งมาอย่างนี้ว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าจงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดท่านพระอานนท์ได้ทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เสด็จไปจนสุดทางที่ช้างจะทรงไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสเถิดขอพระคุณเจ้าอานนท์อาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอาจิรบดีเถิดท่านพระอานนท์ได้รับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือด้วยการนิ่งตอนสมาจารสามประการพระนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอาจิรบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำ ดับนั้นพระราชาอุปเสนที่โกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรพระราชาอุปเสนที่โกศลจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานนท์จงนั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิดท่านพระอานนท์ทูลว่าอย่าเลยมหาบพิตรเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมภาพนั่งบนอาสนะของอาตมภาพแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ปูลาดไปแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประพฤติกายสมาจารคือความประพฤติทางกายที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอานนท์จึงได้ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสถามอีกว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประพฤติวจีสมาจารคือความประพฤติทางวาจาหรือมโนสมาจารคือความประพฤติทางใจที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอานนท์จึงได้ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสว่าน่าสัจจริงพระคุณเจ้าข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยข้อความที่พวกโยมไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ด้วยการตั้งปัญหาพระคุณเจ้าอานนท์ทำให้บริบูรณ์ด้วยการแก้ปัญหาก็ชนเหล่าใดเป็นคนบานไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาแล้วยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นได้พวกโยมไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระคุณเจ้าส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นพวกโยมย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระเจ้าประเสริฐนิโกศลจึงได้ตรัสถามว่าท่านพระอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรว่ากายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีโทษเป็นสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรก็แต่ท่านพระอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารที่มีความเบียดเบียน วจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนและมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเหล่านี้เป็นสมาจารที่มีโทษถวายพระพรท่านพระนนท์ก็กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนและวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมหาปิฏฐกายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากวจีสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากและมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรมหาปิฏฐกายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารอันใดที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากสมาจารนั้นสมาจารเห็นป่านนี้สมณะปรามผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐที่กศลจึงได้ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทุกอย่างเห็นนั้นหรือท่านพระนนท์ได้ถวายพระพรว่ามหาปิฏฐพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระนนท์ได้ถวายพระพรว่ามหาปิฏฐกายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารมโนสมาจารและวจีสมาจารที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรมหาปิฏฐกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นสมาจารที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรมหาปิฏฐกายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสมาจารที่ไม่มีโทษถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมหาปิฏฐกายสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรมหาปิฏฐสมาจารใดที่ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารนั้นกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารเห็นป่านนี้ สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระราชาประเสริฐที่กุศลจึงได้ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทุกอย่างหยั่นหรือท่านพระนนทวายพระพรว่ามหาปพิธพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอถวายพระพรตอนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถวายผ้าพาหิติกาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานนท์ข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวภาษิตนี้ดีเหลือเกินพวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาษิตของพระคุณเจ้าอานนท์นี้พวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาษิตของพระคุณเจ้าอานนท์อย่างนี้ถ้าช้างแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ช้างแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์หรือถ้าม้าแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ม้าแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์ก็ถ้าบ้านสวยสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้บ้านสวยพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์แต่พวกโยมรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์เลยพระคุณเจ้าอานนท์ก็ผ้าพาหิติกาคือผ้าที่ทอมาจากต่างแคว้นผืนนี้ยาว16ศอกถ้วนกว้าง8ศอกถ้วนที่พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาสตุเวเทหิบุตรทรงใส่ในคันฉัตรส่งมาประทานแก่โยมขอพระคุณเจ้าอานนท์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกาผืนนี้ไว้เถิดท่านพระนนท์ได้ถวายพระพรตอบว่าอย่าเลยมหาปพิธไตรจีวรของอาตมาภาพมีครบแล้วขอถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็แม่น้ำอาชิรวดีนี้พระคุณเจ้าอานนท์และพวกโยมเห็นแล้วมหาเมฆยังฝนให้ตกบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอาชิรวดีนี้ย่อมไหลเอ่อล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉะนั้นเหมือนกันจะทำไตรจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกาผืนนี้และจะแบ่งไตรจีวรเก่ากับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ทักษิณาของพวกโยมคงจะแผ่ไปดุดแม่น้ำเอ่อล้นฝั่งพระคุณเจ้าขอท่านพระอานนท์โปรดรับผ้าพาหิติกาผืนนี้เถิดท่านพระนนท์จึงได้รับผ้าพาหิติกาแล้วลำดับนั้นพระเจ้าประเสริฐที่กุศลจึงได้ตรัสกับท่านพระนนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์เอาเถิดในบัดนี้พวกโยมขอลากลับพระมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากมหาปพิธขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดต่อจากนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระอานนท์แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกราบท่านพระอานนท์ทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไป Then King Pasenthi of Kosala say to Venerable Ananda พระนั้นเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาค และได้ถวายผ้าพาหิติกาผืนนั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของพระเจ้าปเสนที่โกศลพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงได้ดีแล้วที่ท้าวเธอได้ทรงพบอานนท์และได้ประทับนั่งใกล้อานนท์เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลปาหิติกสูตรจบกันนะกัตตลสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกันนะกัตตละมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะตำบลกันนะกัตตละอันเป็นที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายใกล้นครชื่ออุทัญญาก็ในสมัยนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ได้เสด็จไปยังอุทัญญานครด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างได้รับสั่งกับบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคที่พระยุคลบาทด้วยศีลกล้าวจงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าประเสริฐที่โกศลขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคและเธอจงกราบทูลอย่างนี้ว่าในวันนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารจะเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและบุคคลนั้นก็ได้ทำตามรับสั่งอย่างนั้นก็พระกินีทรงพระนามว่าโสมาและพระกินีทรงพระนามว่าสกุลาได้ทรงสดับข่าวว่าได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสวยพระกริยาอาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารจะเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเวลานั้นเองพระภักกินีโสมาและสกุลาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลในเวลาเสวยพระกริยาอาหารเราได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยศีลกล้าวจงถามถึงพระสุขภาพความมีโรคภัยน้อยความอยู่สำราญตามคำของหม่อมฉันทั้งสองว่าพระภักขินีโสมาและพระภักขินีสกุลาขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคก็ลำดับนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสวยพระกริยาหารเช้าเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลเรื่องที่พระภักขินีโสมาและสกุลาได้ฝากทูลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่ามหาบพิตรพระภักขินีโสมาและพระภักขินีสกุลาไม่ทรงได้ผู้อื่นเป็นทูตแล้วหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภักขินีโสมาและสกุลาได้สดับข่าวว่าวันนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสวยพระกริยาหารช้าเสร็จแล้วจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเธอทั้งสองจึงได้เข้ามาหาหม่อมฉันในที่บริโภคอาหารแล้วฝากถามถึงพระผู้มีพระภาค ว่ามีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมีโรคอาพาธน้อยพระเจ้าข้ามหาบพิตรขอพระภักขินีโสมาและสกุลาจงทรงพระสำราญเถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่กศลจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผมฉันได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้แล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้

ือว่าพูดตรงตามที่อาตมภาพกล่าวแล้วชื่อว่ากล่าวตัวอาตมภาพด้วยคำเท็จขอถวายพระพรกระนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลจึงได้รับสั่งเรียกเสนาบดีชื่อวิฑูฑปะมาแล้วตรัสถามว่าเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ภายในพระราชวังก็แต่มหาราชพราหมณ์ชื่อสัญชัยอากาศโคตรกล่าวไว้พระเจ้าข้าจากนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลจึงรับสั่งเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงไปเชิญพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรมาตามคำของเราว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลรับสั่งเรียกหาท่านบุรุษผู้นั้นรับสนองพระดำรัสแล้วได้ไปหาพราหมณ์สัญชัยถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลตรัสเรียกท่านจากนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้แต่คนกลับเข้าใจพระดำรัสไปอีกอย่างหนึ่งมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรัสที่ตรัสแล้วได้อยู่หรือพระเจ้าข้ามหาปพิธอาตมาภาพจำคำที่กล่าวแล้วได้ดีคือคำที่กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าเปรตที่โกศลได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วรรณะสี่จำพวกนี้คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรวรรณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าข้ามหาปพิธบรรดาวรรณะสี่จำพวกนี้วันนะสองจมพวกคือกษัตริย์และพราหมณ์เรากล่าวว่าเป็นผู้เลิศคือเป็นที่ลุกรับกราบไหว้เป็นที่กระทำสามีจิกรรมขอถวายพระพรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่ได้ทูลถามถึงความแปลกกันในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาคหม่อมฉันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมปรายภพต่างหากก็ในวรรณะสี่พวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างไหมพระเจ้าข้ามหาปพิธก็องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียร5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีโรคาพาธน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาทำตน

0: ให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่สี่เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมหาปปิฏองค์ของภิกษุผู้ประกอบความเพียร5ประการนี้แหละก็ในวันนั้นทั้ง4จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรถ้าวันนั้น4จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ก็นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วันนะทั้ง4จำพวกตลอดกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในวันนะทั้ง4จำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเหล่านี้ว่าถ้าวันนะทั้ง4นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการเหล่านี้แล้ววันนะ4จำพวกนั้นจะมีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันบ้างพระเจ้าข้ามหาปปิฏฐะธรรมภาพกล่าวถึงวันนะทั้ง4จำพวกมีความเพียรแตกต่างกันด้วยความเพียรเปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามหรือเป็นโคที่ควรฝึกตามอันเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วหรือว่าสัตว์คู่หนึ่งคือช้างที่ควรฝึกตามม้าที่ควรฝึกตามโคที่ควรฝึกตามที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้แนะนำมหาปปิฏฐะพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสักผู้หนึ่งที่เขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วพึงบรรลุภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาปปิฏฐะส่วนสัตว์ผู้หนึ่งจะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามเป็นโคที่ควรฝึกตามที่เขายังไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำสัตว์ที่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วจะบรรลุถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วเหมือนสัตว์คู่นั้นจะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามเป็นโคที่ควรฝึกตามที่เขาฝึกแล้วแนะนำดีแล้วได้บ้างอย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าข้ามหาปปิฏฐะข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละเป็นไปไม่ได้เลยที่ผลใดนั้นบุคคลผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่มีมารยาปรารภความเพียรมีปัญญาพึงถึงซึ่งผลนั้นสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาโอ้อวดมีมารยาเหยียดกร้านมีปัญญาสามจะถึงได้เลยพระแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ได้บรรดาวันนะทั้ง4จำพวกนี้ถ้าประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการและมีความเพียรเหมือนกันในวันนะทั้ง4นี้จะยังมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าข้ามหาปปิฏฐะในข้อนี้อรมภาพกล่าวว่าวันนะ4จำพวกนี้ไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษ ผู้เก็บไม้สักแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้สาระแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะม่วงแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะเดื่อแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งขึ้นมหาบพิตรพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเปลวกับเปลวสีกับสีแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจากไม้ต่างๆกันนั้นจะพึงมีความแตกต่างกันบ้างอย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะมหาบพิตรเพราะนั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันแลเดชอันใดถูกความเพียรย่ำยีแล้วเกิดขึ้นด้วยความเพียรในเดชนั้นอารมภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างกันคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเลยถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งตรัสสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวดามีจริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเทวดามีจริงเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรเทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นไม่มาสู่โลกนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิทูตปะเสนาบดีได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาพวกที่ยังมีความเบียดเบียนที่มาสู่โลกมนุษย์นี้เทวดาเหล่านั้นจะยังเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ที่ไม่มาสู่โลกมนุษย์นี้ให้จุติได้หรือจะขับไล่เสียจากที่นั้นได้หรือพระเจ้าข้าเพราะนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าวิสุทธิภาเสนาบดีนี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเราก็เป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรที่โอรสกับโอรสจะบึงปรึกษากันดังนั้นท่านพระอานนท์จึงกล่าวกับวิสุทธิภาเสนาบดีว่าเสนาบดีถ้าเช่นนั้นในก่อนนี้อรหัมภาพจะขอย้อนถามท่านก่อนท่านเห็นคุณอย่างไรก็จงตอบอย่างนั้นคือท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีประมาณเท่าไรและในพระราชอาณาจักรนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลครองราชเป็นอิสราธิปดีในพระราชอาณาจักรนั้นท้าวเธอทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนฤเทศจากที่นั้นได้มิใช่หรือข้อนั้นสามารถทำได้ท่านพระนนท์เสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรที่อันไม่ใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีประมาณเท่าไรในที่ใดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่ได้ครองราชเป็นอิสราธิปดีในที่นั้นท้าวเธอย่อมสามารถยังสมณพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนฤเทศเสียจากที่นั้นได้นั้นหรือไม่เพราะนั้นไม่สามารถทำได้เลยท่านพระนนท์เสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วหรือถูกแล้วพระคุณเจ้าโยมได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วแม้ในบัดนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ทรงได้สดับเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึง ท่านเสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระเจ้าประเสนที่โกศลจะทรงสามารถอย่างเทพชั้นดาวดึงให้เคลื่อนคือจุติหรือจะทรงเนรเทศไปจากที่นั้นได้หรือไม่พระคุณเจ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ทรงสามารถแม้แต่จะทอดพระเนตรเห็นเทพชั้นดาวดึงที่ไหนเล่าจะทรงให้เคลื่อนหรือทรงเนรเทศไปจากที่นั่นได้ท่านเสนาบดีข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเทพเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนก็จะมาสู่โลกมนุษย์นี้เทพเหล่านั้นย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทพผู้ที่ไม่มีความเบียดเบียนผู้ที่ไม่มาสู่โลกนี้ที่ไหนเล่าจะยังให้เคลื่อนหรือเนรเทศไปเสียจากที่นั่นได้เล่าก็กระนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้เจริญภิกษุนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าภิกษุรูปนี้ชื่ออานนท์ท่านพระคุณเจ้าอานนท์รูปก็งามนามก็เพราะข้าแต่พระผู้เจริญพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวสภาพที่เป็นเหตุและกล่าวสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระผู้เจริญก็พรหมมีอยู่จริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรพระเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าพรหมมีอยู่จริงพรหมนั้นจะมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกมนุษย์นี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรพรหมเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้นก็มาสู่โลกนี้พรหมเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้นก็ไม่ได้กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้ลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าโคดิชะพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตมาแล้วพระเจ้าข้าต่อมาพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงตรัสพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตนั้นว่าพราหมณ์ใครหนอกล่าวเรื่องนี้ไว้ในพระราชวังพราหมณ์สัญชัยจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะมิทูตภาเสนาบดีพระเจ้าข้ามิทูตภาเสนาบดีก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตกล่าวไว้พระเจ้าข้าลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าขอเดชะบัดนี้ยานพาหนะพร้อมแล้วพระเจ้าข้าก็ในขณะนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความเป็นสัพพัญญูพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความเป็นสัพพัญญูแล้วข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกพระองค์ก็ได้ทรงตอบความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกแล้วและข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจและถูกใจนักหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเทวดาที่ยิ่งพระองค์ก็ทรงตอบแล้วเทวดาที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระองค์ถึงพรหมที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบพรหมที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นอันหนึ่งหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อใดๆพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบข้อนั้นๆข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดในบัดนี้หม่อมฉันทูลลากลับเพราะมีกิจหน้าที่จะต้องทำอีกมากพระเจ้าข้า มหาบพิตรขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรในบัดนี้เถิดกระนั้นพระราชาประเสริฐที่โกศลทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณเสด็จจากไปกันนะกัตถลสูตรจบฐานสูตรภิกษุทั้งหลายก็ฐานะ5ประการเหล่านี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการเป็นอย่างไรคือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราอย่าแก่เลย 2. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราว่าอย่าเจ็บไข้เลย 3. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าตายเลย 4. ขอของสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าสิ้นไปเลยและ5ขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าชิบหายไปเลยสิ่ง5อย่างนี้แหละอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ได้พึงตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกาบสืบไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันไกลๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะการกรำกรวนผู้อามิตรทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจคราวใดบัณฑิตผู้พิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหมดคราวนั้นผู้อามิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยประการใดๆเพราะการสรรเสริญเพราะความรู้เพราะกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบำเพ็ญทานหรือเพราะประเพณีของตนก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยประการนั้นๆแต่พึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ใช้ก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่อย่างนี้ปิยชาติกสูตรว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของกราบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงประการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกราบดีได้ไปยังป่าช้าร่ำครวญถึงลูกชายว่าลูกโทนจ้องอยู่ที่ไหนลูกโทนจ้องอยู่ที่ไหนจากนั้นกระบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกระบดีนั้นว่ากระบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยนั้นเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วกร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็ได้พอดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือความโศกความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นแดนเกิดก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขโสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดก็ได้บดีนั้นไม่ยินดีคัดค้านภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองก็ได้บดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อมหาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกี้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็ความโศกความร่ำไรรำพันจะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อมหาจำเริญจากนั้นฉันก็ไม่ยินดีคัดค้านภาสิทธิ์ของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้วก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละก็ระบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดก็ระบดีนั้นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไปและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพาหิติกาสูตรกันกัตถลสูตรฐานสูตรและบางส่วนของปิยชาติกาสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเหลือลูกจ้างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ไปยังกลุ่มลูกจ้างที่เคยได้รับการยกเว้นว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสำหรับลูกจ้าง3กลุ่มที่จะเข้าสู่ความคุ้มครองได้แก่ลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยคาดว่าในปีแรกจะมีผู้เข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 300,000 คนและจะทยอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีแรงงานอีกมากที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำให้แรงงานทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากที่สุดเพราะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยตกงานหรือประสบปัญหาในชีวิตอย่างน้อยจะมีกลไกประกันสังคมเป็นตาข่ายรองรับโดยหลังจากนี้จะเร่งสร้างกลไกประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบและเตรียมความพร้อมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานอย่าให้ลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่มีการผสมสารเสพติดในน้ำยาย้ำอันตรายรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตพลัน
9: นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีการนำเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารในยาบ้าและเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นยาสลบในทางการแพทย์มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นการสูดสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงขอให้ผู้ปกครองและครูร่วมกันเฝ้าระวังและพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่นอกจากจะมีนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วยังอาจมีการลักลอบผสมสารอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพยิ่งขึ้นหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600นารุมนอุดมพรรายงาน
1: วันนี้กองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยครั้งที่3บนแม่น้ำเจ้าพระยาฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีพายให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ทุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันวันนี้กับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าข่าวของคุณนะคะทุกช่องทางที่ติดตามสะดวกช่องทางไหนติดตามได้นะคะทางวิทยุทางหอกระจายข่าวนะคะหรือว่าทางออนไลน์รวมทั้ง Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทีมงานนิวมีเดียน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชธรชัยโสดาไลฟ์กันแล้วนะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้เหมือนหลายๆท่านพร้อมกับแชร์ด้วยนะคะวันนี้น้องโจสุวิศโสมนัสพี่สายชนนีสังช่างนี่ค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังติดตามข่าวสารกันวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเป็นฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569นะคะซึ่งกรมอุตุในประกาศนี้ระบุนะคะว่าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกนะคะแล้วก็รวมทั้งภาคที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมซ้ำซากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็ประมาณสักตึกชั้นที่2นะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็พี่น้องชาวเรือนะคะทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับต่อไปนะคะจะประกาศตอน 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนจับตามองก็คือเรื่องของพรก.เงินกู
0: ้ค่ะ
1: นะครับที่มีเข้าที่ประชุมผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรก็คือเข้าที่ประชุมส.ส.กันเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันสำหรับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานนะครับในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานค่ะได้แก่การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรนะคะพระเมนค่ะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระราชพระยานมาตรและเครื่องประกอบค่ะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนมีการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานและการจัดแสดงมหรสพสมโภชเรื่องของการจัดนิทรรศการและการจัดเตรียมเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมที่จะเน้นย้ำค่ะให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติสูงสุดค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากอนุมัติพระราชกำหนดหรือพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ค่ะด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงนะคะจากผู้ลงมติทั้งหมด478เสียงท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็อภิปรายสรุปก่อนสภาลงมติอนุมัติพรก.กู้เงินนะคะก็ย้ำว่าจะติดตามการใช้เงินใกล้อย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลแล้วก็ขอบคุณส.ส.ที่ให้คำแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสมาทำหน้าที่นายกรับใช้ประชาชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งก่อนนั้นในห้วงของการอภิปรายก็ทางด้านของส.ส.ประธานสภาก็ให้เวลาในการที่จะพิจารณาพรก.เงินกู้นะคะ400ล้านบาทเนี่ยนะ 12-13 ชั่วโมงโดยในเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านชี้แจงนะคะว่าเรื่องของการออกพรก.ฉบับนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงค่ะย้ำว่าทุกฝ่ายต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยขอใช้โอกาสนี้ขอชี้แจงข้อสงสัยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันใช้โอกาสนี้พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยค่ะโดยหลักๆนะคะสำหรับเป้าหมายของพรก.เงินกู้ฉบับนี้ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านย้ำนะคะว่าตั้งอยู่บน3หลักคิดสำคัญก็คือ1ประคองประชาชนและเศรษฐกิจในปัจจุบัน2ค่ะการใช้จังหวะนี้เร่งกระตุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วโดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐและซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรง3คือการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศเพื่อให้ประโยชน์นั้นตกถึงคนไทยโดยตรงอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมติดโซลาร์เซลล์ค่ะให้ประชาชนแปลสภาพเป็นผู้ผลิตและขายไฟคืนได้ด้วยนะคะก็คือสรุปแล้วที่ประชุมเมื่อคืนนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: มีการประชุมด้านพลังงานเศรษฐกิจการเงินการคลังเยอะนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนแล้วก็น่าจะเป็นผลที่ต่อเนื่องด้วยนะคะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะมีมติเอกฉันท์ยังคงดอกเบี้ยนโยบาย 1% ต่อปีเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละค่ะแต่ว่าอัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ค่ะแถลงผลการประชุมว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีนะคะร้อยละ1% ต่อปีนี่แหละนะคะเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมค่ะแม้ว่ายังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าส่วนด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าสินเชื่อ SME ยังคงหดตัวค่ะโดยต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางด้วยคณะกรรมการก็เลยเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ว่านะคะในที่ประชุมก็บอกว่าจะต้องติดตามพัฒนาการในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางด้วยและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องของทางกระทรวงการคลังก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของการที่จะลงทะเบียนสำหรับบัตรเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแห่งปี2569นะคะเร่งที่จะให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคม2569โดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านในฐานะของโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569 19ท่านบอกนะคะว่าคือล่าสุดเนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดําเนินการยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วก็คือ2,500,000รายคิดเป็น80%นะคะแต่ท่านบอกว่าสําหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยก็คือในกลุ่มนี้อีก9,000,000กว่ารายซึ่งปัจจุบันเรื่องของการยืนยันทบทวนสิทธิ์ก็มีการยืนยันทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้วเนี่ยจากตัวเลข9,000,000กว่ารายนะที่ไม่ผ่านคุณสมบัติมีการเข้ามายื่นทบทวนเสร็จแล้ว4,000,000กว่ารายด้วยกันนะคะซึ่งเหลืออีกประมาณ5,000,000กว่ารายก็คือยังไม่มีมายื่นขอทบทวนสิทธิ์กันซึ่งกระทรวงการคลังตรงนี้นะคะก็ขอย้ำว่าผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเนี่ยแล้วก็เร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐก็คือจะมีกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามนะคะโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานของเจ้าของข้อมูลหรือว่าประสานงานกับ One Stop Service OSS ในระดับอำเภอได้ภายในวันที่ก็คือ20 กันยายน 2569นะคะก็คือจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์เนี่ยอย่างเป็นทางการก็คือ30 กันยายน 2569ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนไปที่เรียบร้อยก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็คือ1 ตุลาคม 2569ค่ะ
0: หนนาฬิกา20 นาทีนะคะที่น่านยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะทั้งหลายภาคส่วนเนี่ยร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้สำรวจความเสียหายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะที่ทางภาครัฐเองนะคะพี่น้องประชาชนอย่างบ้านปรางอำเภอปัวชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยังมีบางจุดที่ยังคงต้องใช้ภารกิจ KA32 ของปภ.ลำเลียงเครื่องปั่นไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยอากาศยานปภ.ส่งเข้าถึงพื้นที่สูงที่มันตัดขาดนะคะส่งไปจำนวน5 เครื่อง 5 จุดที่ห้วยปุด2กับผาเวียง3ตำบลภูคาอำเภอปัวขณะที่ทางด้านบ้านร้องอำเภอปัวก็เร่งฟื้นฟูหลังน้ำรดนะคะระดับมันลดลงเยอะนะคะก็มีการระดมกำลังทุกภาคส่วนทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออบ.ก็เดินหน้าเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านนะคะท่านไปทั้งที่บ้านร้องด้วยนะคะเมื่อวานเนี้ยบ้านฝายพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกเซ็นเตอร์นะคะซึ่งมีการเร่งเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนะคะท่านรองนายกยศชนันท์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ฟื้นฟูจังหวัดน่านค่ะที่หมู่บ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูในพื้นที่ปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาทำไป 80% แล้วอีกแค่20%เท่านั้นก็จะเข้าที่แล้วนะคะสภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติอีกแค่ 20% โอกาสนี้นะคะท่านก็เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องพื้นที่นะคะรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงในส่วนของการวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของท่านก็เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านร้องตำบลบรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ Fix It Centerหรือที่เรียกกันว่าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนค่ะศูนย์นี้ทำงานร่วมกันนะคะบูรณาการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานโดยได้เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังเพื่อที่จะบางส่วนเนี่ยมันเสียหายโดนทั้งน้ำป่าโดนทั้งโคลนนะคะก็เพื่อจะกู้คืนทั้งทรัพย์สินนะคะที่สามารถซ่อมได้ให้กลับมาใช้ได้งานได้ตามปกติซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยท่านยังมีนะคะในส่วนของการลงไปพื้นที่บ้านเอี้ยตำบลศิลาแรงด้วยนะคะอันนี้ก็ไปปฏิบัติไปตามดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทั้งปภ.ทหาร อปท.อส.ในการช่วยเหลือเพราะว่า พี่ๆแล้วมาช่วยนะคะกำจัดโคลนต่างๆฟื้นฟูไปช่วยขนดินโคลนเศษซากไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะนะคะสัญจรเข้าหมู่บ้านได้แล้วนะคะในส่วนของบ้านเอียค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติในที่ประชุมนะคะเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ซึ่งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติไว้2หลักเกณฑ์ก็คือมีในส่วนของครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับกรณีการเสียชีวิตเนี่ยก็คือรายละ2ล้านบาทซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาชี้แจงถึงหลักเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งด้านของนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญค่ะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ท่านมีการประชุมนะครับพิจารณาในเรื่องนี้ก็ชี้แจงในที่ประชุมค่ะเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569ร่วมกับหน่วยงานเนี่ยระดับจังหวัดระดับอำเภอตำบลนะแล้วก็รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกันก็หลักๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับในส่วนของกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและอยู่อาศัยถูกน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนสำหรับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงก็จะได้ความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทสำหรับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปภ.เนี่ยเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผ่านการตรวจสอบระบบโดยทันทีก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านไปราชการที่เนปาล นะคะกับคณะซึ่งท่านในฐานะประธาน AIBDGCก็ชูความน่าเชื่อถือจริยธรรมสื่อนำอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกสู่ก้าวที่50ของ AIBD ค่ะซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะที่กรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้บริหารและก็ผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกว่า AI กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลค่ะขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายด้านความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาพร้อมกับย้ำว่านะคะความเป็นเลิศด้านสื่อไม่สามารถวัดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพจริยธรรมและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะแนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผู้นำสื่อและผู้แทนองค์กรระดับภูมิภาคที่ร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการรับมือข้อมูลเท็จการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรักษามาตรฐานวิชาชีพท่ามกลางการเติบโตของ AI และก็แพลตฟอร์มดิจิทัลท่านก็ชี้นะคะว่าความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศจะช่วยให้สื่อปรับตัวและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนได้การประชุมใหญ่ครั้งที่24จึงเป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้เชื่อว่าคนไทยนะส่งกำลังแล้วก็กำลังใจเนี่ยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนเพราะว่าการแข่งขันบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้น้องเนเน่ตอนนี้พอเอ่ยถึงชื่อน้องเนเน่นะคะผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยเรียกว่าขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงนะคะวงต้องบอกว่าเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานนะคะเพื่อการแสดงคือในบนเวทีเนี่ยพอน้องโชว์แล้วคือน้องเต็มที่มากน
0: ะ
1: บนเวทีกับการร้องเพลงการแสดงที่สื่อสายตาไปถึงชาวโลกทั่วประเทศเนี่ยก่อนที่คณะกรรมการนะตัดสินใจกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับน้องเนเน่คือเขาบอกว่าการกดตัวโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยหมายถึงการ ที่คณะกรรมการให้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลโดยไม่ต้องแข่งขันในรอบถัดไปตามเส้นทางปกติ
0: คือเข้ารอบชิงชนะเลิศเลย
1: ค่ะนะคะอันนี้คือเหมือนแบบอู้ประทับใจมากให้เข้าไปเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะโอ้น้องเนเน่ก็คือล่าสุดเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบไฟนอลแล้วก็มีกำหนดที่จะแข่งขันในรอบไฟนอลเนี่ยก็คือวันที่22กันยายนแล้วก็มีโอกาสเดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะในนี้นี่อายุ56ปีเองนะคะจากภูเก็ตไทยแลนด
1: ์
0: นะคะแล้วก็ชุดนี้เก๋มากเลยนะช
1: ุ
0: ดนี้ต้องใครๆที่ดูการโชว์หรือว่าดูจากข่าวที่นำเสนอไปลองไปตามดูนะเรียกว่ามีซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็นอกจากนี้เห็นว่านะแอดคาราบาวเนี่ยมีโพสต์บอกว่าต้องขอลายเซ็นเนเน่แล้วล่ะนะคะโอ้โหหลายคนชื่นชมมากเป็นโอ้โหสาวน้อยมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะจากประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วแถมยังโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยคนไทยที่อเมริกาเนี่ยตามกันไปให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ดูแลกันอย่างดีเลยนะ
1: คะ
0: ไปส่องดูเนี่ยนะคะชาวต่างชาติหรือว่าคนอเมริกันเองก็ถือธงชาติไทยอ่ะโบกันโอ้โหให้กำลังใจเนเน
1: ่
0: ปิ๊ดกันสนั่นฮอลเลยนะคะผู้ชม
1: คณะกรรมการเขาเขียนว่าคุณฮาวิเมนเดลผมรู้สึกว่าผมไม่ควรพูดแบบนี้ NBC ให้เธอ
0: นี่เสียงเขาใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ NBC ให้เธอหนึ่งในล้านไปแล้วนี่คือกรรมการได้สองคุณโซเฟียอัวการาท่านบอกว่าเนเน่ฉันคิดว่าเธอสามารถชนะการประกวดเวทีได้เลยนะเพราะว่าคุณทั้งสองร้องเพลงได้และคุณก็เล่นกีตาร์ได้ด้วยแล้วก็ลูกของคุณเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าทุกคนกำลังโห่ร้องเชียร์ให้คุณอยู่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้คุณเมลบีนี่คือคนสำคัญเลยนะที
0: ่
1: กดโกลเด้นบัสเซอร์ให
0: ้
1: นะอย่างแรกเลยเนี่ยคุณรู้ไหมฉันเจอคุณหลังเวทีเมื่อคืนนี้ฉันเจอผู้เข้าแข่งขันหลายคนคุณเป็นคนที่เงียบที่สุดอ่อนน้อมที่สุดและน่ารักเหมือนเด็กสาวคุณรู้ไหมแล้วคุณออกมาเวทีนี้มันช่างต่างออกไปจริงๆ
0: คือตอนที่ยังไม่โชว์เนี่ยเงียบข
1: ึ
0: มแต่พอโชว์แล้วโอ้โหทุกคนต้องตะลึงเลยนะคะเนี่ยรอยัลศิลปินชาวไทย16ปีวัย16ปีสร้างประวัติศาสตร์

0: กลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
5: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาชี้ถึงความจำเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานลดค่าครองชีพเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาฟอสซิลต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกำหนดกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน400,000,000 บาทเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดนั่นก็คือแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังตามปกติมันไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดเป็นเครื่องมือเร่งด่วนโดยมี1เป้าหมาย2วัตถุประสงค์3แนวทางโดยเป้าหมายคือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจวัตถุประสงค์คือ 1. ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและ 2. ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลโดยเร็วที่สุดผ่านการลดค่าครองชีพและต้นทุนอาชีพ สนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตในประเทศไทยและพัฒนาทักษะพี่น้องประชาชนและนวัตกรรมด้านพลังงานสำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 ล้านบาทก็แบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการจากผลกระทบวิกฤตพลังงานและอีก

0: 200,000 ล้านบาทก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงการคลังสามารถกู้เงินหรือออกตราสารหนี้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่30 กันยายน 2570ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เงินจะผ่านการกลั่นกรองโดยโครงการต้องตรงตามวัตถุประสงค์จำเป็นเร่งด่วนคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นและพร้อมดำเนินการทันทีทันใดและก็ย้ำอีกว่าวิกฤตพลังงานเป็นสถานการณ์ร้ายแรงและเร่งด่วนที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดนี้เพื่อให้ประเทศมีเครื่องมือเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งเป็นการลดความเปราะบางด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรับรองสู่มาตรฐานสากลครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่26 สิงหาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลซึ่งก็สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นสร้างหลักประกันว่าจะได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยนั้นพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3 เสาหลักอันได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนครับควบคู่ไปกับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนและนอกจากนี้ประเทศไทยก็เตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งการมีงานทําและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตําแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าเป้าหมายหลักก็คือแรงงานทุกคนนั่นแหละรวมถึงกลุ่มเปราะบางก็ควรมีโอกาสยกระดับทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สามารถเข้าถึงงานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนการลงทุนในประชาชนจึงหมายถึงการช่วยให้ประชาชนนั้นมีทักษะที่เหมาะสมเข้าถึงงานและรายได้ที่ดีขึ้นและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมโดยต้องครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบและผู้ที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการอนุมัติงบประมาณ558 ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569จากคณะรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากมายก่ายกองจึงได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือโดยเร็วและโดยเร็วที่สุดโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558 ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษดังต่อไปนี้กรณีที่1คือกรณีที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7 วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีที่2คือกรณีที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ําท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันอันนี้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจํานวน 6,971 ครัวเรือนครับ กรณีที่3คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้ช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันที่จังหวัดน่านนี่แหละครับและนอกจากนี้ทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดน่านจำนวน100ล้านบาทด้วยกันอันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้อันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทครับกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงและอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลให้อำเภอไปดำเนินการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนั้นทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้ระดมพลังภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงยางชีพ 1,000 ถุงก่อนปล่อยขบวนคาราวานส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านย้ำว่าดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ให้ขาดและราคาไม่แพงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก่อนปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกนำสิ่งของไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจัดส่งถุงยางชีพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีทันใดซึ่งส่งไปแล้วรวม 15,000 ถุงเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนเพื่อช่วยเหลือในจุดที่มีความต้องการเฉพาะให้สามารถจัดซื้อสิ่งของที่ตรงกับความจำเป็นและส่งความช่วยเหลือถึงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมติดตามสถานการณ์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนและราคาจะไม่สูงเกินสมควรและพร้อมทั้งให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะจัดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษพิเศษและพิเศษให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพร้อมทั้งให้เร่งดูแลผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันด้วยและนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพโดยเฉพาะโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลค่าครองชีพตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสารปนเปื้อนในผักกาดขาวนำเข้าโดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นผู้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องนี้หลังจากทางไต้หวันสั่งระงับผักกาดขาวจากจีนเพราะว่าตรวจพบสารฟอร์มาลีนในผักกาดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงมาตรการดูแลสินค้าประเภทผักสดภายในประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาจนำเข้าผักผลไม้จากจีนเป็นจำนวนมากจะต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นสถานการณ์ยังปกติได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลตามตลาดสดอยู่แล้วในสถานการณ์ที่ยังปกติส่วนในเรื่องการตรวจสอบการนำเข้าหรือคุณภาพของสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรองค์การอาหารและยาหรืออย.หรือมก.อช.เป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นั้นก็เป็นเพียงหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าปลายทางหรือในตลาดสดทั่วไปการตรวจสอบสินค้าในตลาดสดหลังจากนี้ต้องดูแลผักกาดเป็นพิเศษแล้วครับเพราะว่าผักกาดนั้นเรียกได้ว่าตอนนี้มีข่าวคราวเรื่องของสารปนเปื้อนกันอยู่ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ได้รับมาว่าประเทศรอบๆประเทศไทยเรานี่แหละก็มีประเด็นปัญหาเรื่องผักกาดขาวที่มีสารปนเปื้อนเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองฉบับนี้แล้วซึ่งยอมความไม่ได้ให้แล้วให้เพิ่มโทษหนักขึ้นด้วยครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเข้ามาเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันจึงมีการปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ย้ำนะครับไม่สามารถยอมความได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้จะถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำความผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปราณีโดยข้อมูลในปี2568ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็พบเหตุมากกว่า 2,000 เคส 2,000 กรณีกันเลยทีเดียวครับและในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดสะท้อนเลยแหละครับว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านกันแล้วแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมแล้วร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและก็ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในการลงทะเบียนโดยกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิ์4ล้าน5แสนคนยื่นทบทวนสิทธิ์วันสุดท้ายอย่าลืม31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายสำหรับความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลณวันที่26สิงหาคม2569ก็พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า3ล้าน1แสนรายโดยในขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า2ล้าน5แสนรายคิดเป็นร้อยละ80ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนรายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน7แสนรายอันนี้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์4ล้าน5แสนรายด้วยกันครับซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันก็สามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารอันได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทีนี้หากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอซึ่งพร้อมที่จะให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกและก็มีระยะเวลาสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ www.welfare.mof.go.th หรือจะไปติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.batsawadikarhangrat.mof.go.th โดยทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ซึ่งผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนก็จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกล่าสุดนั้นตำรวจได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อรับการประชุมนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมเสมือนจริงสำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับพร้อมด้วยกำลังพลผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,236 นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายนำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมไปปรับใช้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีทันใดเลยนะครับโดยแจ้งผ่านสายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องแล้ววันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ทำนาย ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่มีเคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
2: 6:56 น.นะคะเรามีเวลาประมาณ2 นาทีท้ายนี้มาตามดูกันหน่อยแบงค์ชาติออกมาชี้แจงแล้วค่ะ เพราะว่าก่อนนั้นมีคนบ่นใช่ไหม
3: ค่ะ
2: บ่นว่า
3: บัญชีถูกระงับเยอะแล้วก็เอ๊ะมันจะยังไงเราจะแก้ไขกันยังไงโดยล่าสุดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงแนวทางเรื่องของการระงับแล้วก็ปลดการระงับบัญชีเงินฝากแล้ว
2: ใช่เพราะว่าเพื่อที่จะดำเนินการควบคู่กันไปคือสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สกัดกั้นพวกมิจฉาชีพนะคะเป็นการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าธนาคารก็ระบุแล้วว่าถ้าสกัดกั้นได้เร็วเนี่ยความเสี่ยงที่จะโดนหลอกมิจฉาชีพจะหาช่องทางเงินของเราจะไม่ออกจากบัญชีเนี่ยก็จะถือว่าโอเคใช่ไหมคะแล้วก็เร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วถ้าเป็นผู้สุจริตนะคะก็สามารถนำหลักฐานไปชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงแล้วก็เหตุของการถูกระงับนะคะอีกหนึ่งเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่วันนี้ที่ชลบุรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนะคะในเวลา 9:15 น.จะชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานค่ะที่สถานีบินกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอุตภาหลังจากนั้นในเวลา 11:20 น.โดยประมาณค่ะก็จะไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกที่สถานฝึกทหารเรือหมายเลข15หาดยาวค่ะ
3: ค่ะบอกข่าวดีกันหน่อยสำหรับคนที่นะคะใช้สิทธิประกันสังคมตอนนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะท่านก็เรื่องมีการอนุมัติหลักการเนี่ยร่างประกาศกิจการกำหนดกิจการสำหรับลูกจ้างก็คือเรียกง่ายๆว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์มาตรา33เนี่ยปกติก็จะเป็นคนทำงานอย่างเราทำงานบริษัทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเขาจะเพิ่มเข้าไปอีก3กลุ่มนะที่จะสามารถใช้สิทธิ์มาตรา33ได้ครอบคลุมถึงแม่บ้านคนสวนคนขับรถเนี่ยนะก็คาดว่าปีแรกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูว่าจะมีระเบียบระบบกันอย่างไรต่อไปค่ะ
2: เพราะว่าปีแรกจะมีผู้เข้าระบบไม่น้อยกว่า 300,000 คนนะคะตามกันต่อวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระจันทร์นาฬิกาลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ